0: ่าเด็กชายเป็นลูกที่ได้รับสัญชาติไทยจากขบวนการพ่อทิพย์โดยให้นายวุฒิชัยเป็นผู้รับรองบุตรจึงไปจับกุมนายวุฒิชัยมาสอบสวนดำเนินคดีจากนั้นนำหมายสารเข้าตรวจค้นบ้านหลังดังกล่าวพบนายอี้หลงและภรรยาซึ่งอยู่หมู่บ้านหรูกลางกรุงย่านวังทองหลางราคาหลังละ 20-40 ล้านบาทจากการสอบถามนายวุฒิชัยอ้างว่าเคยคบหากับแม่ของเด็กและเลิกรากันไปจนมาทราบว่าอดีตแฟนสาวตั้งครรภ์กับตนเองหลังคลอดได้ติดต่อขอให้ไปทำเรื่องรับรองบุตรซึ่งตนยินดีแต่ปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับขบวนการพ่อทิพย์ส่วนอี้หลงเล่าว่าคบกับแม่ของเด็กมานาน13ปีเด็กเป็นลูกของตนเองจากการตรวจสอบในรอบ10ปีครอบครัวนี้มีเงินหมุนเวียนกว่า480ล้านจากพฤติกรรมทั้งหมดทำให้พบว่ามีขบวนการพ่อทิพย์และขบวนการสวมสิทธิ์ให้ชาวต่างชาติในไทยมานานแล้วหลายปี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจังหวัดจันทบุรี
4: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเลิศเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
5: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
6: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
7: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
6: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
7: บ
6: ้
7: าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึง

0: ผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
2: M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
3: M-Court จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
4: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงนี้ค่ะหลายคนบอกว่าเวลาออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านรู้สึกว่าอากาศมันดูหนักๆฝุ่นควันก็เยอะหายใจไม่ค่อยจะโล่งเลยค่ะโดยเฉพาะ PM2.5 ลอยอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดเลยค่ะแต่เรื่องราวเหล่านี้จะหมดไปเพราะว่าวันนี้ขอเสนอเป็นคาชิวาเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่ช่วยทำให้การหายใจของเราเนี่ยสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานค่ะกรองทั้งฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันแล้วก็กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ด้วยนะคะใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะสามารถปรับระดับได้ถึง3ระดับเลยจะเป็นเบาเป็นกลางหรือว่าจะเป็นแรงได้เลยนะคะที่สำคัญในตัวเครื่องเขามีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิอีกด้วยค่ะมีมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลมีโหมดนอนหลับที่เรียกได้ว่าไม่มีเสียงรบกวนแม้ในเวลานอนด้วยนะคะจะเป็นตอนกลางวันหรือกลางคืนค่ะชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่แน่นอนค่ะและที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบเฮปาช่วยเก็บฝุ่นได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพแบบนี้เลือกเป็นนะคะค่ะชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 ได้เลยค่ะราคาโปรโมชั่นรับต้นปีแบบนี้เพียงแค่ 1,290 บาทค่ะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นด้วยโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช้อปมาเนีย
5: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี

Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรระวี

ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

M คอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

0: 1,000 ล้านนายกไม่ตอบปมปปช.สรุปสำนวนส่งฟ้องไม่ทันจนต้องปล่อยตัว3ผู้ต้องหาโกงสอบแต่ยังมั่นใจคดีไม่มีมวยล้มไม่มีใครกดดันปปช.นักโทษประหารรอดตายฟื้นจากหมดสติแล้วทนายเผยนักโทษรู้สึกโกรธและสับสนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้นะครับศุกร์ที่9ตุลาคม2569ครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรกุวังคดีหลกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของปปช.ที่ส่งฟ้องผู้ต้องหาคดีโกงสอบท้องถิ่นไม่ทันและจำเป็นต้องปล่อยตัววันนี้นายกรัฐมนตรีออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าไม่ห่วงว่าจะเป็นมวยล้มมั่นใจไม่มีใครกดดันปปช.ในเรื่องดังกล่าวได้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีมีการปล่อยตัวผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเนื่องจากปปช.สรุปสำนวนส่งฟ้องอัยการไม่ทันทำให้มีความกังวลว่าเรื่องนี้อาจจะกลายเป็นมวยล้มต้มคนดูว่าปปช.จะเป็นมวยล้มต้มได้อย่างไรตนไม่เชื่อเพราะปปช.ทำงานภายใต้กฎหมายของเขาไม่มีใครไปกดดันหรือมีอิทธิพลเหนือปปช.ได้การดำเนินการต่างๆเป็นไปตามกฎหมายในส่วนของรัฐบาลเองก็ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่จับกุมคนที่เกี่ยวข้องมาหลายคนแล้วเมื่อถามว่ามองว่าฝ่ายค้านจะนำเรื่องนี้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่นายอนุทินตอบว่าอธิบายได้หมดทุกเรื่องที่เกี่ยวกับปปช.ก็ต้องไปถามปปช.เองเพราะรัฐบาลไม่สามารถตอบแทนปปช.ได้เนื่องจากเป็นองค์กรอิสระซึ่งเราทำงานร่วมกันแต่จะไปตอบคำถามแทนกันไม่ได้จากนั้นผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีทำหนังสือถึงนายรังสิมันต์โรมประธานคณะกรรมการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาที่เรียกให้ไปชี้แจงกรณีการสอบท้องถิ่นประจำปี 67-69 ว่าเป็นการใช้อำนาจตามข้อบังคับหรือไม่นายอนุทินพยักหน้ากล่าวเพียงคำว่าอึมไปแล้วเดินออกจากวนสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวทันทีครับ
2: ฟังจากทางเจเศษไทยเศษนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะวันนี้ก็ได้ให้

0: ประเด็นที่เพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ขอให้เป็นประเด็นที่อยู่ในขอบเขตและรูปแบบของการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่เกี่ยวข้องกับตัวเองและยืนยันว่าทุกเรื่องตอบได้ทั้งหมดค่ะส่วนข้อกล่าวหาในยติเนี่ยนะคะจะถือว่ามีความรุนแรงหรือไม่นายเจเซตบอกว่าฝ่ายค้านเขาก็มีความคิดเห็นของตัวเองตนก็ไม่ได้มองว่ารุนแรงหรือไม่รุนแรงเพราะการทำงานที่ผ่านมาอาจจะมีประเด็นที่เพื่อนสมาชิกต้องการเสนอแนะเพิ่มเติมหรือมีส่วนใดที่ตกหล่นบกพร่องพร้อมที่จะรับฟังค่ะสิ่งที่อยากรับฟังจากการอภิปรายครั้งนี้นะคะทางนายเจเซตบอกว่าก็คือการชี้ให้เห็นว่าตนในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทำหน้าที่ผิดพลาดตรงไหนและจะเพิ่มศักยภาพในการทำงานได้อย่างไรต้องการรับฟังข้อเสนอแนะข้อกล่าวหาที่ว่าไร้ภาวะผู้นำนายเจเซตบอกว่าฝ่ายค้านคงจะพิจารณาจากประวัติของตนที่จบการศึกษาด้านภาวะผู้นำก็เลยนำมาเป็นประเด็นกล่าวหาโดยบอกว่าตนก็ไม่ทราบว่าตัวเองไร้ภาวะผู้นำหรือไม่แต่ก็มีวุฒิปริญญาตรีด้านภาวะผู้นำสังคมเศรษฐกิจและการเมืองค่ะผู้สื่อข่าวถามว่าฝ่ายค้านมุ่งเป้าเรื่องใดเป็นพิเศษนอกเหนือจากกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นทางนายเจเซตบอกว่าฝ่ายค้านต้องการลดทอนความสามารถของรัฐบาลโดยเฉพาะเรื่องที่ประชาชนชื่นชอบซึ่งในการกำหนดเป้าบุคคลที่จะอภิปรายถ้าเรื่องใดที่ประชาชนมองเห็นว่าเป็นเรื่องดีฝ่ายค้านก็ต้องชี้ให้เห็นในมุมตรงข้ามเพื่อทำให้ประชาชนเกิดความสงสัยในตัวบุคคลนั้นๆก็มองว่านี่คือยุทธศาสตร์ของฝ่ายค้านในการอภิปรายครั้งนี้และที่การยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ไม่มีรัฐมนตรีสังกัดพรรคเพื่อไทยอยู่ในรายชื่อทางนายเจเซตบอกว่าทุกอย่างต้องมียุทธศาสตร์อยู่แล้วฝ่ายค้านไม่ดำเนินการอะไรแบบสุ่ม4สุ่ม5แน่ทุกอย่างต้องมีการวางแผนแต่ขออนุญาตที่จะไม่ก้าวล่วงไปในส่วนของพรรคเพื่อไทยค่ะส่วนด้านของทางคุณประกรณ
1: ์ครับนายประกรณ์ นิลประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายก็ให้สัมภาษณ์ในกรณีที่เป็น1ใน18รัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยนะครับว่าก็มองว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจข้อกล่าวหาก็ถือเป็นเรื่องปกติแต่ข้อกล่าวหาควรจะมีอะไรบ้างที่เราพอจะสามารถชี้แจงได้ว่าเป็นเรื่องใดประเด็นใดแต่หากเป็นข้อกล่าวหาลอยๆก็ไม่รู้จะตอบอะไรอย่างตนยังคิดว่าจะเอาอะไรไปตอบเพราะเมื่ออ่านจากข้อกล่าวหาของตนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปตอบเหมือนกันทางนี้ตามระบอบประชาธิปไตยเราว่ากันด้วยเหตุผลควรจะชัดเจนกว่านี้ไม่เช่นนั้นจะเป็นการกล่าวหาลอยๆและเวลาชี้แจงหรือว่าอภิปรายตนมองว่าชาวบ้านจะไม่ได้อะไรและสิ่งที่เราต้องการจากระบอบประชาธิปไตยก็คือเหตุผลไม่ใช่อารมณ์หรือว่าการกล่าวหาซึ่งนี่คือความรู้สึกของตนเพราะเวลาดูการประชุมสภาของสิงคโปร์หรือว่าออสเตรเลียก็ไม่เห็นว่าเขาจะเลื่อนลอยขนาดนี้เมื่อถามย้ำว่าฝ่ายค้านกล่าวหามีพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนเอื้อประโยชน์พวกพ้องนายประกรณ์ย้ำครับว่าเขาต้องอธิบายว่าผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างไรเอื้อพวกพ้องอย่างไรมากล่าวหาลอยๆเช่นนี้ตนไม่สามารถพูดได้ถ้าผู้กล่าวหาเอื้อพวกพ้องพูดลอยๆได้หรือไม่แล้วจะตอบกันอย่างไรเช่นการใช้อำนาจบางอย่างกล่าวให้ใครไปชี้แจงเป็นการทำลายตนและเอื้อพวกพ้องจะพูดลอยๆอย่างนี้ได้หรือไม่มันก็ไม่ถูกการที่มาดูงานด้านกฎหมายจะเอื้อช่องกฎหมายให้พรรคภูมิใจไทยในประกรณ์กล่าวว่าตนมาได้ที่ตนมีหน้าที่ไม่ให้รัฐบาลทำอะไรผิดกฎหมายและนายกรัฐมนตรีก็ย้ำกับตนอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นอะไรที่ผิดกฎหมายตนก็จะบอกกับเขาว่าไม่ทำหรือทำไม่ได้อย่างนี้ตนเป็นนั่งร้านให้รัฐบาลหรือเป็นนั่งร้านให้ประเทศเมื่อถามย้ำว่าตกลงแล้วเป็นนั่งร้านให้ใครในประกรณ์บอกว่าถ้าหากบอกว่าตนเป็นนั่งร้านตนเป็นนั่งร้านให้ประเทศเมื่อมีใครทำผิดนายกรัฐมนตรีก็ส่งตนไปดูแล้วจะบอกว่าตนรู้จักคนนั้นคนนี้ซึ่งเขารู้จักหมดทุกคนแต่การกล่าวหาใครในเรื่องทั้งทางแพ่งและอาญาทางวินัยทางปกครองก็ควรต้องมีหลักฐานเพราะถ้ามีหลักฐานถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปว่ามาและค่อยไล่ไปสอบกันอย่างกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นเราก็ส่งสำนวนให้ปปช.ปปป.หรือว่ากระทรวงมหาดไทยซึ่งก็มีการไล่ตามกันทุกเดือนว่ามีความคืบหน้าอย่างไรตนไม่ได้อยู่ในพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคแต่พรรคภูมิใจไทยคือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เชิญตนก็มาซึ่งตนก็ต้องทำงานของตนก่อนย้ำว่าตนไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคแต่หากพรรคภูมิใจไทยเชิญให้ไปเชิญไปให้ความรู้หรือว่าสอบถามเรื่องประเด็นปัญหาก็ต้องอธิบายให้เขาฟังแต่ก็ไม่ได้ไปบ่อย ไม่ได้เป็นกังวลแต่อย่างใดครับที่มีรายชื่อเป็น1ใน18

0: รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจยังคงกินอิ่มนอนหลับสบายเพราะไม่ได้ทำอะไรผิดและตนบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าเมื่อไหร่ภารกิจจบตนก็จะไปเองครับ
1: ค่ะก็เราพักสักครู่ดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเพราะว่ามีเรื่องน้ำที่จะต้องรายงานมีใดบางพื้นที่ที่เตรียมพร้อมรับฝนตกหนักแต่ขณะที่หลายพื้นที่ก็อยู่ในขั้นตอนของการฟื้นฟูกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจริญจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักค่ะโดยเฉพาะจุดเสี่ยง6จุดก็ไปติดตามรายงานจากคุณนุจรีแรกรุ่นค่ะ
3: จังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการประชุมเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักเฝ้าระวังน้ำท่วมหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคใต้ 9-13 ตุลาคมนี้โดยได้มีการเฝ้าระวังจุดเสี่ยง6จุดด้วยกันเตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ำ121เครื่องพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่รับสถานการณ์มีการเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวในจังหวัด354แห่งรองรับประชาชนกว่า 34,000 ครัวเรือนและศูนย์พักพิงร่วมใจอีก4แห่งทั้งนี้ได้มีการเปิดทางน้ำลดสิ่งกีดขวางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วด้วยนุจรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
4: ส่วนสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดครับเราเริ่มที่ฉะเชิงเทราสถานการณ์น้ำยังต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดหลังเมื่อคืนเป็นคืนแรกที่มีการระบายน้ำจากอำเภอคลองเขื่อนผ่านประตูระบายน้ำบางโรงลงสู่คลองชลประทานโดยวิธีโอเวอร์ฟลูระบายน้ำที่อยู่เหนือบานประตูออกมาลงสู่คลองชลประทานด้านล่างซึ่งเป็นมวลน้ำก้อนใหญ่จากอำเภอบางคล้าน้ำนี้ครับจะมุ่งหน้าไปทิศทางก็คือไปทางตำบลบางขนากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและไปยังตำบลท่าไข่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราทำให้เมื่อคืนนี้ระดับน้ำในคลองท่าไข่สูงขึ้นและไหลเข้าท่วมบ้านเรือนริมคลองที่ลุ่มต่ำรวมถึงลานวัดประตูน้ำท่าไข่ส่วนตัวเมืองฉะเชิงเทรามีน้ำท่วมถนนสายสำคัญหลายจุดครับระดับน้ำอยู่ที่ 5-10 เซนติเมตรหลังน้ำทะเลหนุนเป็นคืนที่3แม้แม่น้ำบางประกงจะมีระดับน้ำลดลงแต่ว่ามีการเปิดเครื่องผลักดันน้ำเร่งระบายต่อเนื่องเพื่อเตรียมรับมวลน้ำที่จะไหลมาเพิ่มเติมอีกครับส่วนที่อ่างทองพื้นที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตลอยน้ำอยู่ข้างบ้านที่ถูกน้ำท่วมสูงที่เกิดเหตุพบร่างของนายชาติชายอายุ50ปีซึ่งเป็นผู้ป่วยจิตเวชครับอาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวเพียงลำพังโดยก่อนเกิดเหตุเมื่อเย็นวันพุธชาวบ้านยังเห็นผู้ตายมารับสิ่งของช่วยเหลือน้ำท่วมก็คาดว่าระหว่างรอนะฮะอาการป่วยกำเริบผู้ตายอาจจะพลัดตกลงไปในน้ำท่วมสูง2เมตรจนจมน้ำเสียชีวิตขณะที่ภาพรวมน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลผงเพงระดับน้ำเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยแต่พื้นที่ลุ่มต่ำส่วนใหญ่ยังคงถูกน้ำท่วมสูงอยู่ครับขณะที่อุทัยธานีครับน้ำป่าจากเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงไหลทะลักด้วยความรุนแรงซัดผนังกั้นน้ำกรมโยธาธิการริมแควตากพังเป็นแนวยาวก่อนบ่าเข้าท่วมย่านเศรษฐกิจเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ที่อุทัยธานีส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนเสียหายหนักครับนายอำเภอสว่างอารมณ์นายทนายนันทองรอดลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของผนังกั้นน้ำกรมโยธาธิการบริเวณแควตากแดดภายในเขตเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ภายหลังระดับน้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกติพบผนังกั้นน้ำที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันน้ำป่าหลากเข้าท่วมย่านเศรษฐกิจของอำเภอสว่างอารมณ์จากฝนตกหนักและสะสมและก็ตกต่อเนื่องส่งผลให้น้ำป่าปริมาณมหาศาลไหลลงมาด้วยความเร็วกระแทกผนังกั้นน้ำอย่างรุนแรงโดยเฉพาะบริเวณประตูกั้นน้ำจนไม่สามารถต้านทานแรงน้ำได้แล้วก็พังเป็นแนวยาวเลยครับกระแสน้ำป่าที่ทะลักผ่านแนวกั้นน้ำได้หลักข้อท่วมพื้นที่แล้วก็ซัดเข้าใต้บ้านเรือนประชาชนใกล้เคียงโดยบ้านของผู้สูงวัยและก็หญิงตาบอดวัย88ปีได้รับความเสียหายหนักตัวบ้านทรุดตัวเอียงแล้วก็ผนังคอนกรีตแตกร้าวพังเสียหายเจ้าของบ้านต้องอพยพหนีน้ำอย่างทุลักทุเลเพราะเกรงว่าบ้านจะพังลงมาเบื้องต้นคาดว่าการซ่อมแซมผนังกั้นน้ำที่เสียหายต้องใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทขณะที่ความเสียหายจากเหตุอุทกภัยครั้งนี้ครับทั้งพืชผลการเกษตรถนนในพื้นที่ก็คาดว่ามีมูลค่าไม่ต่ำกว่า80ล้านบาทครับ
2: ค่ะมาดูพื้นที่เคหะร่มเกล้าลาดกระบังนะคะวันนี้ทางผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดค่ะก็บอกว่าตอนนี้น้ำแห้งลงเป็นส่วนใหญ่ภารกิจหลักก็คือจัดการขยะตกค้างนะคะเขตลาดกระบังเนี่ยเขามีลักษณะเป็นซอยย่อยค่ะเป็นแบบก้างปลาเมื่อน้ำลดประชาชนก็เอาขยะภายในบ้านออกมาวางกองหน้าบ้านนะคะแล้วก็กองไว้ที่ปากซอยขยะมันก็เลยเต็มซอยนะคะคนที่จะออกไปทำงานก็ออกไม่ได้นะคะรถขนาดใหญ่ก็เข้าไปข้างในไม่ได้ค่ะก็เลยต้องทยอยใช้กำลังคนทยอยนำขยะจากซอยย่อยออกมายังจุดรวบรวมด้านนอกให้เร็วที่สุดค่ะปัจจุบันก็เคลียร์พื้นที่ในซอยย่อยล่วงไปเป็นส่วนใหญ่แล้วแต่อาจจะมีบางจุดนะคะที่ยังมีขยะกีดขวางหน้าบ้านหรือปากซอยวันนี้ก็จะลุยทำงานอย่างต่อเนื่องนะคะมีขยะกองขนาดใหญ่ที่ต้องเร่งไล่เก็บ33กองต้องใช้กำลังคนและอุปกรณ์จำนวนมากนะคะของกทม.เนี่ยเขาก็มีพนักงานกวาดนะคะพนักงานที่เป็นคนสวนพนักงานเก็บขยะ500ถึง600คนนะคะที่ลงมาทำหน้าที่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ปผ.ด้วยขณะเดียวกันนะคะทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาก็บอกว่าส่วนของเคหะร่มเกล้าลาดกระบังเนี่ยวันนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสุชาติชมกลิ่นเขาก็กระดมเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเก็บกวาดค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีความร่วมมือกับทางอุเทนถวายค่ะคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่อุเทนถวายและสมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวายก็ระดมกำลังนักศึกษาศิษย์เก่า200คนมาสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มาทำงานกันเป็นวันที่3ฟื้นฟูต่อเนื่องนะคะก็บอกว่าวันนี้ก็ได้กำลังแรงจากน้องๆ นักศึกษาและศิษย์เก่าอุเทนถวายเข้ามาร่วมด้วยนอกจากการเก็บกวาดฟื้นฟูแล้วอีกเรื่องนึงก็คือปัญหาสิ่งแวดล้อมน้ำเน่าเสียกลิ่นรบกวนแล้วก็สิ่งปฏิกูลที่สะสมค่ะก็มีการกำชับให้กรมควบคุมมลพิษเร่งจัดเตรียมน้ำหมักชีวภาพหรือ EM สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้บรรเทาปัญหากลิ่นเหม็นและก็น้ำเน่าเสียในพื้นที่นะคะสามารถประสานขอการสนับสนุนผ่านสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษในพื้นที่ได้โดยตรงขณะที่ท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษดร.สุรินทร์ วรกิจธำรงค์บอกว่าน้ำหมักจุลินทรีย์ EM เนี่ยจะช่วยบรรเทากลิ่นเหม็นจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์ค่ะใช้น้ำหมักจุลินทรีย์1ส่วนผสมน้ำ100ส่วนฉีดพ่นบริเวณที่น้ำขังตื้นหรือบริเวณคราบขยะผนังบ้านทางเท้าที่มีกลิ่นเหม็นจากอินทรีย์วัตถุแต่มันก็เป็นเพียงการลดกลิ่นรบกวนในเบื้องต้นและบรรเทาปัญหาชั่วคราวนะคะปัญหาหลักๆก็คือคุณก็ต้องกำจัดขยะออกไปให้หมดแล้วก็ระบายน้ำท่วมขังเพื่อจะฟื้นฟูแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบค่ะ
4: ปลดป้ายปิดกิจการเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีโดยวันนี้มีหน่วยงานเทศบาลท่าม่วงกองปราบเจ้าของคดีลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์เพิ่มเติมครับที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ครับบริเวณด้านหน้าของศูนย์เหลือเพียงป้ายปูนถาวรแต่ไม่มีชื่อของศูนย์แล้วแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้ามาดูแลสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในศูนย์เนื่องจากศูนย์ถูกสั่งปิดไม่ได้ปิดกิจการเองนอกจากนี้ยังมีทีมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเทศบาลท่าม่วงและผู้เกี่ยวข้องเข้ามารังวัดที่ของศูนย์เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าพื้นที่ตรงตามที่ขออนุญาตหรือไม่เพื่อใช้คำนวณจัดเก็บภาษีให้ถูกต้องเพราะว่าก่อนหน้านี้เจ๊แมวได้แจ้งภาษีไว้เต็มที่4ไร่นะครับส่วนกองปราบมีการลงพื้นที่สอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมล่าสุดมีรายงานว่าสปส.จะลงพื้นที่ศูนย์พักพิงพร้อมกับแม่พัดผู้เสียหายที่ถูกกักขังนวงเหนียวอยู่ภายในศูนย์มานานกว่า2ปีและเมื่อวานนี้ได้เข้าแจ้งความที่สน.วังทองหลางเอาผิด2อาสาสมัครที่อุ้มแม่พัดจากบ้านย่านลาดพร้าวไปส่งที่ศูนย์ดูแลลูกชายที่ไปจ้างอาสาสมัครมาอุ้มแม่ไปอยู่ที่ศูนย์รวมถึงเจ๊แมวผู้ดูแลศูนย์ที่ข่มขู่ทำร้ายร่างกายและกักขังนวงเหนียวและแม่พัดครับตอนนี้เดินทางไปที่ศูนย์และเข้าไปร่วมพูดคุยกับทีมงานที่มาสอบสวนรวมไปถึงเจแปนลูกชายของเจ๊แมวที่เพิ่งเดินทางมาถึงศูนย์ดูแลในพื้นที่ท่าม่วงด้วยครับช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
5: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
1: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เรื่องของเทศกาลกินเจนะคะวันนี้อธิบดีกรมการค้าภายในทางนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมค่ะก็ไปตรวจสอบราคาอาหารช่วงกินเจปีนี้ชุมชนเล่งบ้วยเอี้ยยาวราชเขตสัมพันธวงศ์ค่ะพอไปดูแล้วก็บอกว่าสถานการณ์ราคาอาหารนะคะวัตถุดิบประกอบอาหารเจอาหารแห้งอาหารปรุงสำเร็จแล้วก็เรื่องของการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าด้วยนะคะก็ต้องตรวจสอบกันเพราะว่าเป็นช่วงที่ความต้องการซื้อสินค้าเจเพิ่มสูงขึ้นดูเรื่องของผักสดก่อนค่ะราคาถ้าเทียบกับเทศกาลกินเจปีที่แล้วก็มีผักบางอย่างที่ราคาลดลงนะคะอย่างหน่อไม้ฝรั่งผลไม้ก็ปรับราคาลดลงเช่นส้มเขียวหวานกล้วยไข่ส่วนผักที่ราคาทรงๆก็กระหล่ำปลีมะเขือเทศสีดาพริกสดพริกชี้ฟ้านะคะส่วนผักที่แพงขึ้นนะคะก็มีเรื่องของคะน้าผักบุ้งจีนผักกวางตุ้งผักกาดหอมผักกาดขาวถั่วฝักยาวมะระจีนแตงกวาพริกขี้หนูจินดาค่ะก็อันเนื่องมาจากเรื่องของฝนตกหนักนั่นเองนะคะน้ำท่วมในพื้นที่เพาะปลูกสำคัญค่ะการเก็บเกี่ยวการขนส่งทำได้ยากและช่วงเทศกาลกินเจความต้องการผักนั้นเพิ่มสูงขึ้นวิธีแก้ปัญหาก็ไปประสานเชื่อมโยงผักจากแหล่งผลิตภายในประเทศที่ยังมีผลผลิตนำเข้าสู่ตลาดกลางและแหล่งจำหน่ายเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนค่ะก็ถึงแม้ว่าช่วงนี้นะคะผักจะราคาสูงขึ้นตามกลไกตลาดเพราะว่าผลผลิตเข้าสู่ตลาดน้อยลงความต้องการมากขึ้นแต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสของเกษตรกรในพื้นที่ที่ยังมีผลผลิตที่จะสามารถทำราคาได้ดียิ่งขึ้นค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะสถานการณ์ผักก็จะคลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกติหลังสิ้นสุดเทศกาลกินเจไป 1-2 วันส่วนอื่นๆนะคะอย่างอาหารแห้งวัตถุดิบสำคัญในการประกอบอาหารเจไม่ว่าจะเป็นเห็ดหอมแห้งดอกไม้จีนโปรตีนเกษตรแปะกล้วยแกะเปลือกเส้นหมี่เหลืองเส้นหมี่ฮ่องกงนะคะก็บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยบางรายการราคาก็ยังทรงตัวอยู่สะท้อนให้เห็นว่าวัตถุดิบอาหารเจก็มีหลายรายการที่เลือกซื้อได้ตามความเหมาะสมนะคะก็สำหรับภาพรวมของผู้ค้าในตลาดเล่งบ้วยเอี้ยผู้ค้าก็ตรึงราคาแม้ว่าอาจจะกำไรน้อยลงหรือว่ามีบางตัวที่ขาดทุนแต่เขาก็พยายามจะขายในราคาเดิมเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับผู้บริโภคอาหารเจเจ้าของร้านรายหนึ่งนะคะก็คือร้านเล่งม้วยอาหารเจค่ะซึ่งบอกว่าปีนี้น้ำท่วมราคาผักเพิ่มเท่าตัวเลยก็มีขึ้นช่ายนะคะที่ราคาขึ้นค่ะก็เลยถือว่าทำให้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตค่ะ
3: จังหวัดตรังครับยกเสาเต็งโกสัญลักษณ์เริ่มกินเจแล้วครับบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ยมีประชาชนทยอยเดินทางมาร่วมพิธีอย่างต่อเนื่องพิธียกเสาเต็งโกเริ่มมาตั้งแต่ 9:35 นาทีครับท่ามกลางบรรยากาศแห่งความศรัทธาพิธียกเสาเต็งโกหรือว่าเสาเทวดาถือเป็นพิธีสำคัญของเทศกาลถือศีลกินผักเพื่ออัญเชิญเทพพยดาทั้ง9ให้มาประทับณศาลเจ้าตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วก็เป็นสัญลักษณ์เริ่มต้นเทศกาลถือศีลกินผักอย่างเป็นทางการทางนี้ครับเทศกาลถือศีลกินผักจังหวัดตรังประจำปี69กำหนดจัดขึ้นวันที่9ถึง18ตุลาคมเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดตรังร่วมกันอนุรักษ์แล้วก็สืบทอดมากว่า240ปีที่โคราชนะครับวันแรกในเขตตัวเมืองนครราชสีมาประชาชนตื่นแต่เช้ามาทานอาหารเจครับก่อนจะไปทำงานพร้อมซื้อกลับบ้านไปทานช่วงมื้อกลางวันและมื้อเย็นด้วยแม้ราคาสินค้าและก็ผักที่ปรับตัวสูงขึ้นจากน้ำท่วมหลายพื้นที่ประชาชนบางส่วนบอกว่าการกินเจเป็นโอกาสที่ดีลดการบริโภคเนื้อสัตว์ทำให้ได้รับประทานผักมากขึ้นเป็นการทำบุญตามความเชื่อในช่วง9วันของเทศกาลต้องขอบคุณร้านอาหารเจที่ยังตรึงราคาเท่าเดิมไม่ผลักภาระต้นทุนให้กับผู้บริโภคครับ
2: มาเรื่องของพ่อทิพย์นะคะกลับมาอีกแล้วค่ะตำรวจนครบาลตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสน.วังทองหลางกรมการปกครองไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งนะคะในแขวงพระพลาเขตวังทองหลางค่ะเป็นที่พักอาศัยของครอบครัวจีนนะคะซึ่งก็สืบทราบมาว่านะคะมีนายอี้หลงแซ่จางอายุ40ปีและภรรยานะคะแล้วก็บุตรชายอายุ13ปีอยู่3คนบุตรชายนั้นได้สัญชาติไทยโดยไม่ถูกต้องจากขบวนการพ่อทิพย์ค่ะเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมา3พ่อแม่ลูกเนี่ยเขาจะเดินทางไปจีนค่ะแต่ว่าการจะนำเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะออกนอกประเทศต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะหรือไม่ก็ต้องเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองนั้นพาไปเองนะคะปรากฏว่ากรณีนี้ลูกชายมีชื่อพ่อเป็นคนไทยนะคะชื่อวุฒิชัยค่ะไม่สามารถเดินทางออกไปได้ทางตม.เขาตรวจพบมีพิรุธค่ะก็เลยตรวจสอบหลายหน่วยงานทราบว่าเด็กชายผู้นี้เป็นลูกที่ได้รับสัญชาติไทยจากขบวนการพ่อทิพย์นะคะโดยให้นายวุฒิชัยไปรับรองบุตรค่ะก็เลยไปจับนายวุฒิชัยมาสอบสวนนะคะนำหมายจับไปตรวจค้นค่ะก็พบฝ่ายชายที่เป็นคนจีนที่ชื่ออี้หลงและภรรยานะคะอยู่ในหมู่บ้านหรูกลางกรุงย่านวังทองหลางนี่บ้านเขาราคาหลังละ20ถึง40ล้านเลยนะคะส่วนวุฒิชัยนี่นะคะบอกว่าก่อนหน้านี้เคยคบหากับแม่ของเด็กนะคะแล้วก็พบว่าอดีตแฟนสาวอันนี้เป็นสตอรี่นะคะที่ว่าเคยคบกันมาก่อนแล้วเลิกกันไปแล้วปรากฏว่าอดีตแฟนสาวเนี่ยตั้งครรภ์กับตัวเองหลังคลอดก็เลยมาติดต่อขอให้ทำเรื่องรับรองบุตรก็เลยไปรับรองบุตรให้นะคะบอกว่าโอ้ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับขบวนการพ่อทิพย์นะคะแล้วก็ไม่ได้รับเงินค่าจ้างด้วยส่วนผู้ชายคนจีนอี้หลงบอกว่าคบกับแม่เด็กมา13ปีก็เข้าใจมาตลอดว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกของตัวเองค่ะมาพบความจริงก็ตอนที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองดำเนินคดีตรวจ DNA ปรากฏว่าลูกเนี่ยคือลูกของนายอี้หลงไม่ได้เกี่ยวข้องกับวุฒิชัยเลยนะคะแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเป็นนายหน้าให้ขบวนการพ่อทิพย์ค่ะส่วนสัญชาติไทยของตัวเองอ้างว่าพ่อเสียชีวิตไปนานแล้วแม่เลี้ยงเป็นคนดำเนินการให้ทั้งหมดทรัพย์สินที่ได้มาก็มาจากการทำธุรกิจนำเข้าสินค้าจากจีนทำทัวร์คนจีนจำหน่ายวัตถุมงคลให้คนจีนค่ะตำรวจให้ข้อมูลว่าในรอบ10ปีครอบครัวนี้มีเงินหมุนเวียนกว่า480ล้านบาทนะคะก็ต้องดูด้วยว่านายอี้หลงกับภรรยานี่เขาทำธุรกิจร่ำรวยผิดปกติเนี่ยมาจากธุรกิจผิดกฎหมายหรือไม่แล้วก็ต้องตรวจสอบย้อนหลังว่านายอี้หลงแจ้งเกิดนะคะเมื่อปี2532ค่ะทำบัตรประชาชนที่ขึ้นต้นด้วยเลข5ค่ะย้อนหลังปี2557ที่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายนะคะมีพิรุธถือว่าเป็นการได้สัญชาติมาอย่างถูกต้องหรือไม่แต่ว่าพฤติกรรมทั้งหมดนะคะก็เข้าไปเหมือนกับสอดคล้องกับขบวนการพ่อทิพย์และการสวมสิทธิ์ให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในไทยซึ่งก็จะมีสตอรี่ทำนองนี้นะคะหลายหน่วยงานเขาก็จะตรวจสอบต่อไปค่ะ
3: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับมาเลเซียเร่งผลักดันอินโดนีเซียแก้ปัญหาหมอกควันครับหมอกควันหนาทึบปกคลุมทั่วกรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซียในเช้าที่ผ่านมาครับกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซียต้องประกาศปิดโรงเรียนหลายพื้นที่ดัชนีคุณภาพอากาศพุ่งสูงแต่ระดับเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพสาเหตุหลักมาจากไฟป่าข้ามแดนจากประเทศอินโดนีเซียที่อยู่ข้างเคียงซึ่งสิงคโปร์ก็กำลังประสบปัญหาแบบเดียวกันนายอันวาอิบรอฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียแถลงเมื่อวานนี้ว่าประธานาธิบดีของอินโดนีเซียได้ตกลงดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อจัดการปัญหาวิกฤตหมอกควันนี้และทางมาเลเซียพร้อมจะให้ความช่วยเหลือเต็มที่ครับนอกจากนี้ยังมอบหมายให้รัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียเร่งผลักดันให้เกิดการประชุมระดับอาเซียนเพื่อร่วมการแก้ปัญหาหมอกควันนี้ต่อไปครับ
2: ค่ะก็หมอกควันที่สิงคโปร์นะคะสภาพท้องฟ้าเช้าวันนี้ของสิงคโปร์ย่ำแย่เลยค่ะก็เป็นผลจากหมอกควันไฟป่าข้ามแดนจากอินโดนีเซียซึ่งก็เป็นปัญหาติดต่อกันมาหลายสัปดาห์แล้วนะคะไปดูเว็บไซต์ติดตามคุณภาพอากาศแสดงค่าดัชนีที่สูงถึง205ค่ะเป็นระดับที่อันตรายต่อสุขภาพอย่างมากแล้วสิงคโปร์เองเนี่ยกำลังจะมีกิจกรรมใหญ่นะคะก็คือสิงคโปร์กลางปีการแข่งขันรถฟอร์มูล่า1นะคะจะจัดขึ้นสุดสัปดาห์นี้ที่มารีนาเบย์สตรีทเซอร์กิตค่ะซึ่งทางสหพันธ์ยานยนต์นานาชาติบอกว่าปัญหาหมอกควันอาจจะทำให้ต้องจำกัดกิจกรรมบางอย่างแต่ว่าการแข่งขันในสนามหลักนั้นก็ไม่งดนะคะ แล้วก็จะมีการประเมินสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดค่ะ
3: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณศักดิ์สิทธิ์ธรกุวังคดีโลกผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: M ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
4: M ขอด Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ค่ะถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นแล้วนะคะกับแอปพลิเคชัน M ขอด Connect ดาวน์โหลดกันได้เลยตั้งแต่1ตุลาคมนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android M ขอด Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลารีบเลยนะคะกลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงนี้ค่ะหลายคนบอกว่าเวลาออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านรู้สึกว่าอากาศมันดูหนักๆฝุ่นควันก็เยอะหายใจไม่ค่อยจะโล่งเลยค่ะโดยเฉพาะ PM 2.5 ลอยอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดเลยค่ะแต่เรื่องราวเหล่านี้จะหมดไปเพราะว่าวันนี้ขอเสนอเป็นคาชิวะเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่ช่วยทำให้การหายใจของเราเนี่ยสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานค่ะกรองทั้งฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันแล้วก็กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ด้วยนะคะใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะสามารถปรับระดับได้ถึง3ระดับเลยจะเป็นเบาเป็นกลางหรือว่าจะเป็นแรงได้เลยนะคะที่สำคัญในตัวเครื่องเขามีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิอีกด้วยค่ะมีมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลมีโหมดนอนหลับที่เรียกได้ว่าไม่มีเสียงรบกวนแม้ในเวลานอนด้วยนะคะจะเป็นตอนกลางวันหรือกลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่แน่นอนค่ะและที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบเฮปาช่วยเก็บฝุ่นได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพแบบนี้เลือกเป็นนะคะคาชิวะเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ได้เลยค่ะราคาโปรโมชั่นรับต้นปีแบบนี้เพียงแค่ 1,290 บาทค่ะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นด้วยโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: M ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิคุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตและเอกจันยวัฒน์
6: ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันคุยข่าวชาวจัน 12:30 นถึง 13:00 นที่นี่ M-Cord จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
7: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านครับเข้าสู่วิกาในช่วงของรายการคุยข่าวชาวจัน 12:30 นเป็นต้นไปครับจนถึง 13:00 นหลังจากที่สักครู่ก็เกาะติดสถานการณ์ข่าวคราวทั้งในและก็ต่างประเทศด้วยนะครับจากอสมทส่วนกลางพร้อมกันนะในเครืออสมททั่วประเทศหรือว่าจะเป็นทางออนไลน์ด้วยนะครับคราวนี้กลับมาที่จันทบุรีของเรานะครับกับบรรยากาศในช่วงเที่ยงที่

0: ที่คุณผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะกำลังพักรับประทานอาหารกันอยู่หรือว่ายังมีภารกิจยังเดินทางกันนะครับโดยเฉพาะวันนี้พบกันก็ตรงกับวันศุกร์นะศุกร์ที่9เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569นะครับกับผมจัญญวัฒน์พลพินิจแล้วก็น้องปังปอนสัจจิรัตน์ที่ทำหน้าที่ดำเนินรายการร่วมกันนะครับวันนี้น้องปังปอนยังลงพื้นที่นะครับไปพบกับลูกค้านะครับก็ทำให้นะต้องทำหน้าที่ภายในห้องส่งคนเดียวแต่ก็ยังมีนะข่าวคราวแล้วก็ส่งเสียงมาเหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะบรรยากาศในช่วงแรกกับบรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทร์มีข่าวคราวนะมีข่าวคราวอะไรกันบ้างในพื้นที่ของจันทบุรีของเราไปติดตามจากน้องปังปอนกันก่อนนะครับ
1: คุยข่าวเช้าจันทร์โดยปังปอนสจิรัตน์และเอกจัญญวัฒน์
2: 12:30 น.อัปเดตเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดจันทบุรีกับปปในช่วงแรกกันก่อนเลยคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะยังคงมีเรื่องราวต่างๆมาให้คุณได้อัปเดตกันเหมือนเดิมเลยค่ะเริ่มต้นข่าวแรกประจำวันนี้นะคะพูดถึงสถานการณ์ความคืบหน้าการเร่งการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงของน้ำท่วมที่ผ่านมาค่ะจังหวัดจันทบุรีเขามีการประชุมพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็จะมีการจ่ายเงินให้ในพื้นที่อำเภอแหลมสิงห์อยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลพลิ้วจำนวน9ครัวเรือนค่ะวงเงินเนี่ยประมาณสัก 81,000 บาทนะคะซึ่งรายการดังกล่าวก็มีการผ่านการพิจารณาคัดกรองจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ทางอำเภอแหลมสิงห์จะมีการเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของคนที่ประสบภัยเพิ่มเติมค่ะยังอยู่ในระบบของแอปพลิเคชันทางรัฐไม่ให้ประชาชนเนี่ยตกหล่นแน่นอนนะคะนอกจากนี้ภาพรวมการให้ความช่วยเหลือของจันทบุรีตอนนี้จังหวัดเองเขามีการส่งข้อมูลครัวเรือนคนที่ประสบอุทกภัยให้แก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปแล้วเนี่ย178ครัวเรือนค่ะพี่น้องประชาชนได้รับโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาไปแล้ว145ครัวเรือนเป็นเม็ดเงินเนี่ยสักประมาณ 1,350,000 บาทค่ะแล้วก็การประชุมนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเองก็ได้มีการเน้นย้ำกำชับให้ทุกภาคส่วนเร่งดำเนินการในการสำรวจจะส่งข้อมูลในส่วนที่ต้องรับผิดชอบให้กับปภ.ให้ด่วนแล้วก็เร็วที่สุดค่ะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับเงินเยียวยาแบบรวดเร็วลดผลกระทบจากความล่าช้าให้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านำมาอัปเดตให้ได้ฟังกันด้วยนะคะไปต่อเนื่องกันที่เทศบาลเมืองท่าใหม่ค่ะขอส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยทุกท่านนะคะแล้วก็เชิญชวนทุกคนเลยค่ะที่ได้รับผลกระทบมาเลือกเสื้อผ้าด้วยตัวเองได้เลยค่ะจากสถานการณ์น้ำท่วมในสัปดาห์ที่ผ่านมามีพี่น้องประชาชนจำนวนมากร่วมส่งต่อความห่วงใยเอาเสื้อผ้ามือสองสภาพดีมามอบให้กับทางเทศบาลเมืองท่าใหม่ในการนำไปช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ผู้ที่เดือดร้อนนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนค่ะก็สามารถที่จะไปเลือกเสื้อผ้าให้ถูกใจแล้วก็นำไปใช้งานได้จริงค่ะโดยเทศบาลเมืองท่าใหม่เชิญชวนทุกท่านนะคะที่ได้รับผลกระทบในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่เดินทางไปได้เลยที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองท่าใหม่ตั้งแต่วันนี้ค่ะไปได้ในวันเวลาราชการนะคะจันทร์ถึงศุกร์8:30 ถึง16:30ที่เทศบาลเมืองท่าใหม่นั่นเองค่ะท่านไหนไม่มั่นใจอย่างไรนะคะติดต่อเพิ่มเติมไปได้ที่ Facebook ของเทศบาลเมืองท่าใหม่นั่นเองค่ะไปกันต่อที่เทศบาลเมืองท่าช้างกันบ้างดีกว่าค่ะเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าช้างเขต1กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนที่หน่วยเลือกตั้งที่คุณมีรายชื่ออยู่ในเขตเทศบาลเมืองท่าช้างทั้งหมู่ที่2และหมู่ที่5ค่ะในช่วงเวลา8:00 น.ถึง17:00 น.ก่อนไปใช้สิทธิ์อย่าลืมนะคุณผู้ฟังค่ะเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานแสดงตัวตนที่กฎหมายกำหนดติดตัวไปด้วยค่ะตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งของคุณให้เรียบร้อยออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยพร้อมเพรียงกันนะคะในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ตั้งแต่8:00 น.ถึง17:00 น.นั่นเองค่ะไปปิดท้ายเรื่องราวข่าวสารของปังปอนกันด้วยกิจกรรมนี้นะคะกับวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เป็นวันคล้าย ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ค่ะเทศบาลเมืองเกาะขวางได้มีการกำหนดจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณณคลองพักดีรำไพประตูระบายน้ำกลางในการร่วมแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในการที่สร้างคลองพักดีรำไพช่วยเหลือป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและภัยแล้งของจังหวัดจันทบุรีค่ะกิจกรรมมีขึ้นกันตั้งแต่ช่วงเวลาเช้าๆเลย 6:30 นในการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเวลา 8:00 นกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณคลองพักดีรำไพช่วงค่ำก็มีกิจกรรมด้วยตั้งแต่ 4:30 นค่ะกิจกรรมการแสดงต่างๆนะคะรวมไปจนถึง 20:30 นค่ะมีพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยสำหรับท่านไหนไปร่วมกิจกรรมขอความร่วมมือทุกท่านสวมใส่เสื้อสีเหลืองติดเครื่องหมายไว้ทุกหรือจะเป็นชุดจิตอาสาและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกันได้ตั้งแต่ภาคเช้าและภาคค่ำนะคะท่านไหนไม่มั่นใจอย่างไรติดต่อเพิ่มเติมดูข้อมูลกันได้ที่ Facebook ของเทศบาลเมืองเกาะขวางนั่นเองค่ะไปปิดท้ายกันด้วยกิจกรรมของ FM 99 Active Radio เชิญชวนท่านนักกอล์ฟทุกท่านรวมถึงคนที่สนใจมาร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีของ FM 99กับการแข่งขันกอล์ฟค่ะ The Charity Golf 2026มาลุ้นกันนะคุณผู้ฟังว่าในปีนี้ทีมสีแดงเขานำโดยป่าแป๊ะเจี๊ยบคทาทองเฉลิมวงศ์มนมัมมี่อาจารย์โอ๊ตดุสิตส่วนทีมสีน้ำเงินนะคะนำโดยอัชพงศ์สีมาต้นประวินโปรคิวโปรเตและพิชชี่พบกับงานเลี้ยงยามค่ำคืนสุดแสนประทับใจที่คุณจะได้รุ้นรับของรางวัลเนี่ยมากมายเลยทีเดียวค่ะพบกันในวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมนี้ค่ะที่สนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับสมุทรปราการเริ่มเที่ยงตรงนะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะหมายเลขนี้0925315142หรือจะเป็นอีกเบอร์หนึ่งก็ได้นะคะ0809195365หรือไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่เพจ Facebook ของ FM 99นั่นเองค่ะช่วงนี้ปังปอนส่งหน้าที่ต่อให้กับพี่เอกจันยวัฒน์ในการดูแลของผู้ฟังปังปอนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตน์และเอกจันยวัฒน
0: ์ขอบคุณน้องปังปอนนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกข่าวนะทุกกิจกรรมกับบรรยากาศของการจัดงานหรือว่าจะเป็นข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนก็จะนำมาพูดคุยในช่วงเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับกับบรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทร์ยังมีข่าวนะจากส่วนราชการหน่วยงานต่างๆหรือว่าจะเป็นนะฮะจดหมายข่าวจากแต่ละพื้นที่ที่ส่งเข้าสู่รายการกับเรานะครับพาคุณผู้ฟังไปที่เทศบาลเมืองขลุ่งนะครับเขามีข่าวคราวนะในการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเฝ้าระวังสภาพอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งนะครับในช่วงระหว่างวันที่8ถึง12ตุลาคม2569นะครับเทศบาลเมืองขลุ่งครับขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเนื่องจากในช่วง8ถึง12ตุลาคมนะฮะภาคตะวันออกนะฮะมีแนวโน้มเกิดฝนตกต่อเนื่องนะครับโดยบางพื้นที่อาจจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังหรือนะฮะน้ำรอระบายนะครับหรือระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นได้จึงขอให้ประชาชนนะครับเตรียมความพร้อมแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมขังพร้อมติดตามข่าวคราวนะครับการประกาศพยากรณ์อากาศแล้วก็ข่าวสารจากทางหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องนะครับผมนอกจากนั้นยังมีความเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ข้อควรระวังและการเตรียมความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นการหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งนะฮะใต้ต้นไม้ใหญ่หรือใกล้สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงขณะเกิดลมแรงนะครับระมัดระวังการเดินทางในช่วงที่มีฝนตกหนักและทัศนวิสัยที่ไม่ดีตรวจสอบและเปิดทางระบายน้ำบริเวณบ้านแล้วก็ชุมชนนะครับยกสิ่งของนะและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้สูงขึ้นนะฮะพ้นจากระดับน้ำในพื้นที่ที่เสี่ยงนะฮะเฝ้าระวังระดับน้ำแล้วก็ติดตามข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากพบนะเหตุสาธารณภัยหรือ ต้องการขอความช่วยเหลือนะครับก็สามารถที่จะประสานไปได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองขลุ่งนะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับ0394414 0394414นะครับก็เป็นข่าวๆจากทางเทศบาลเมืองขลุ่งนะครับจะมีความเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ในช่วงนี้คงจะต้องเฝ้าระวังกันทั้งจังหวัดหรือว่าจะเป็นนะพื้นที่ต่างๆด้วยนะครับวันนี้สภาพอากาศก็ดูครึ้มๆนะบางครั้งก็เหมือนจะเข้าสู่หน้าหนาวบางครั้งก็เหมือนจะนะฮะฝนจะตกอะไรทำนองนี้นะก็เป็นข่าวๆจากนะฮะหน่วยงานที่ส่งเข้าสู่รายการกับเรานอกจากนั้นพาคุณผู้ฟังไปกันต่อกับงานนี้วันนี้ศุกร์ที่9นะครับผมหลายพื้นที่ก็เริ่มกันละกับเทศกาลกินเจนะฮะไปที่โรงเจขลุ่งนะฮะก็ได้มีการจัดพิธีเริ่มงานเทศกาลถือศีลกินเจอำเภอขลุ่งเหมือนกันนะฮะประจำปี2519พร้อมนะมีการประกอบพิธีตั้งเสาตะเกียงนะครับที่ที่ก่อนะครับซึ่งถือเป็นพิธีสำคัญในการเริ่มต้นนะเทศกาลกินเจนะตามประเพณีและความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับบรรยากาศภายในงานก็เป็นไปด้วยความศรัทธาและความเป็นสิริมงคลนะมีประชาชนผู้ที่มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากนะครับเพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามแล้วก็ร่วมกันถือศีลลดละเลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ตลอดจนนะส่งเสริมการทำความดีแล้วก็การมีจิตใจที่บริสุทธิ์ด้วยนะครับซึ่งทางเทศบาลเมืองขลุ่งครับภายใต้การนำของนายธีรฤทธิ์ธนอุดมนานนะครับนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองขลุ่งนะก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมถือศีลกินเจนะร่วมทำบุญแล้วก็ร่วมสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าของชาวขลุ่งให้คงอยู่สืบไปนะฮะสำหรับปีนี้เทศกาลถือศีลกินเจอำเภอขลุ่งนะครับก็จัดขึ้นในระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569นะครับณโรงเจขลุ่งนะครับนอกจากนั้นนะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเองก็นะเชิญชวนพี่น้องประชาชนในจังหวัดจันทบุรีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงในช่วงของเทศกาลกินเจก็ร่วมกันบริโภคผักแล้วก็อาหารเจที่สะอาดนะปลอดภัยพร้อมร่วมถือศีลละเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วก็ทำความดีตลอดช่วงเทศกาลนะครับเพื่อความบริสุทธิ์ทั้งกายและใจนะภายใต้แนวคิดนะสำหรับปีนี้1มื้อกินเจหมื่นชีวิตรอดตายนะครับจังหวัดจันทบุรีของเราก็ถือว่าเป็นอีก1จังหวัดครับที่มีประชาชนให้ความสนใจแล้วก็ความร่วมนะสืบสารประเพณีถือศีลกินเจอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆปีนะสำหรับปีนี้ครับเริ่มต้นเทศกาลถือศีลกินเจอย่างเป็นทางการก็คือวันที่9ถึง18ตุลาคม2519นะครับผมโดยโรงเจทั้ง2แห่งนะฮะก็ได้ขอความร่วมมือเรื่องของการรักษามาตรการนะครับตามที่สำนักงานสาธารณสุขแนะนำอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่างนะหลีกเลี่ยงในสถานที่แออัดนะแต่ทั้งสองโรงเจก็ได้มีการจัดสถานที่ไว้รองรับสำหรับผู้ที่มีความประสงค์นะที่จะมาถือศีลปฏิบัติธรรมแล้วก็ละเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะครับในช่วงเทศกาลกินเจนี้นะฮะนั่นก็เป็นข่าวที่ส่งเข้าสู่รายการกับเราในช่วงเวลาตรงนี้กันนะครับไปกันต่อที่ข่าวคราวดีๆจากเทศบาลตำบลเนินสูงนะฮะวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมนะเขาจะให้บริการนะเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้ารับบริการรักษาฟันฟรีนะครับผมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่านะครับแล้วก็วันทันตะสาธารณสุขแห่งชาติประจำปี2569นะครับก็สามารถที่จะเข้ารับบริการกันได้ในวันที่15ตุลาคมนะครับ1คนต่อ1การรักษานะครับแล้วก็เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 7:00 นเป็นต้นไปณนะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาวัวนะครับไม่ว่าจะเป็นการถอนฟันก็เปิดรับนะฮะให้บริการ25รายอุดฟันขูดหินปูนเคลือบหลุมร่องฟัน15รายนะครับแล้วก็ทาฟูออไรนะฮะก็ทาฟูออไรนะครับจำนวน40รายนะครับในวันที่ไปเข้ารับบริการสำหรับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงนะหรือว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปก็อย่าลืมนะฮะ นำสำเนาบัตรนำบัตรประชาชนไปด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นสุจิบัตรสำหรับเด็กที่นะฮะยังไม่มีบัตรประชาชนคืออายุยังไม่ถึงนะครับเพื่อที่จะเข้ารับบริการแล้วก็ลงทะเบียนกันนะครับวันที่15ตุลาคมก็อย่าลืมนะครับวันพฤหัสบดีตรงกับวันที่15ตุลาคมนะครับณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาบัวนะครับนั่นก็เป็นข่าวที่นำเรียนให้ทราบในช่วงเวลาตรงนี้กันนะครับนอกจากนั้นยังมีข่าวจากนะฮะทางด้านของเทศบาลเมืองจันทบุรีนะนายกิตติพรโชติสวัสดิ์นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีครับเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมนะโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงครับวันเพ็ญเดือน12นะฮะก็มีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลนะครับหรือว่าจะเป็นนะหลายๆภาคส่วนที่ร่วมประชุมปรึกษาหารือกันโดยเฉพาะนะฮะการแสดงหรือว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆนะครับที่จะมีการจัดขึ้นนะครับซึ่งก็มีการประชุมณห้องประชุมชั้น2ของสำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรีนะครับเพื่อที่จะเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2570นะฮะก็เป็นปีงบประมาณนะครับกำหนดนะฮะจัดงานนะครับในวันที่22พฤศจิกายน2569ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่ไฮไลท์ก็จะเป็นในช่วงเย็นนะครับไม่ว่าจะเป็น18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับจะมีทั้งการแสดงจากนักเรียนนะโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี1หรือว่าจะเป็นการแสดงจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้งนะครับกิจกรรมการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี1หรือว่าจะเป็นการแสดงมหรสพนะวงดนตรีกิ่งไผ่นะครับและบรรยากาศของงานยังมีวันที่23ด้วยนะครับการแสดงจากของน้องๆหนูๆโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี2นะครับแล้วก็จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้งนะครับรวมไปถึงในช่วง3ทุ่มนะถึงโน่นเลย5ทุ่มนะการแสดงมหรสพจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนะครับในส่วนของวันที่24พฤศจิกายนครับก็จะมีการประกวดกระทงในช่วงภาคบ่ายนะ 13:00 นเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ช่วงเย็น17นาฬิกาถึง20นาฬิกาก็จะมีการประกวดหนูน้อยนพพมาศนะครับการแสดงโขนนะฮะจากวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีหรือว่าจะเป็นการแสดงมหรสพต่างๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศของงานนะฮะที่จะมีการจัดขึ้นณบริเวณหน้าอาคารศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับใครที่นะอยากจะไปเที่ยวนะฮะไปนะร่วมกิจกรรมไปร่วมงานก็อย่าลืมว่าละกันเวลาร่วมงานทุกปีแน่นอนนะครับก็จะมีผู้คนเยอะแยะมากมายนะการออกร้านต่างๆการแสดงแต่สิ่งหนึ่งที่คงจะต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลาก็คือเรื่องของการพัดลมแล้วก็ระมัดระวังนะฮะเรื่องของธรรมดานะหลายๆท่านเนี่ยเวลาเดินทางไปร่วมงานก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะฮะด้วยความมีวินัยด้วยนะครับเรื่องของอุบัติเหตุก็อาจจะเกิดขึ้นได้ก็เป็นข่าวคราวที่นำเรียนให้ทราบนะในช่วงเวลาตรงนี้กับบรรยากาศในช่วงคุยข่าวเช้าจันทร์กับผมจันทวัฒน์พลพินิจแล้วก็น้องปังปอนสัจจีรัตน์นะครับยังมีข่าวคราวนะยังมีเวลาเหลือนะฮะยังมีข่าวคราวที่นะเป็นกิจกรรมดีๆจาก FM 99นะครับของอสมทส่วนกลางนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะที่เชิญชวนหลายๆท่านถือว่ามีความสนใจนะครับผมกลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีหลายๆท่านก็นะถ้าเกิดว่าไปนะมีความสนใจแล้วก็อยากจะไปร่วมกิจกรรมก็เตรียมเก็บกระเป๋าเพื่อนะไปพักผ่อนหย่อนใจกันชวนเพื่อนชวนครอบครัวหรือคนที่รู้ใจนะครับออกเดินทางไปกับแรลลี่มหัศจรรย์

0: ครับดีว่าไม่เกิดอุบัติเหตุ
1: ใช่สิครับ
0: คืออุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นได้หลายๆกรณีเช่นมีรถวิ่งมาชนกับรถของคุณสุภาพสตรี
1: ครับ
0: สูงวัยท่านนี
1: ้ครับ
0: หรือมิฉะนั้นก็คือรถเห็นว่าจะชนกับท่านแล้วท่านเบรกกระทันหันแล้วรถข้างหลังก็ซัดท่าน
1: อะ
0: ไรเงี้ยมันก็จะเป็นอุบัติเหตุที่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อน
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งผมก็ประหลาดใจเหมือนกันนะคือไอ้ตรง5แยกลาดพร้าวเนี่ยคนสับสนหลงเส้นทางเนี่ยผมบอกได้เลยมันเกิดขึ้นได
1: ้ครับ
0: มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ที่สำคัญเลยก็คือว่าเมื่อหลงแล้วเนี่ยคุณต้องหยุด
1: ครับ
0: แล้วผมก็เห็นว่าผมดูจากคลิปข่าวนะท่านไม่ได้ไปคนเดียว
1: ครับ
0: มีหลานหรือลูกอ่ะเป็นคนรุ่นหนุ่มสาวด้วย
1: โอ้ไม่ให้
0: คือจริงๆต้องหยุดรถแล้วมีคนลงมาที่รถถูกไหม
1: ครับใช่ครับ
0: แล้วก็โบกขอทางหรือว่าแจ้งสัญญงทำสัญญงสัญญาให้
1: เรามาผิดทางแล้วขออภัย
0: ให้หมุนรถกลับ
1: ต้องอย่างนั้น
0: ตามเส้นทางของทิศทางการขับรถแล้วก็ไปยูกลับมาจากที่ไหนแล้วก็ว่าไป
1: ครับ
0: โอ้โหนี่ฝืนพยายามจะฝืนไปข้างหน้าให้ได
1: ้ครับ
0: อันตราย
1: แล้ว ก็อย่างที่บอกครับไปนี่ก็คือถ้าเกิดว่าคุณขอแนบซ้ายสุดขวาสุดคือมันทำไม่ได้ก็จริงแต่ว่ามันน่าอันตรายน้อยกว่าแต่ไม่เลยฮะนี่ไปเลนกลางเลยครับ
0: มีช่องก็ไปเลย
1: มีช่องไปเลยครับรถที่เข้ามาเนี่ยคือเพื่อจะไปทางดินแดงแล้วก็ต้องเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวากัน
0: เขาหลบซ้ายให้หลบซ้ายก็ออกไอ้เขาหลบซ้ายท่านก็ออกมาทางขวามือของเขาเลย
1: ครับครับ
0: อะไรดูนะเนี่ยที่ผมว่าหนักสุดก็ลิฟรถ
1: เนี่ยฮะโอ้โหเป็นกันเท่าไหร่ละกี่ล้านแล้วครับเนี่ยคันนี
0: ้
1: ครับอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงนะฮะที่เป็นอุทาหรณ์เหมือนกันของกทม.อ่ะไม่ใช่กทม.ของการบินไทยพี่ไพศาลคุณพิพัฒน์นะฮะพูดถึงเรื่องของสัญญาการบินไทยเรื่องของกระเป๋าอ่ะกระเป๋าของผู้โดยสารฮะซึ่งที่ผ่านมามันไม่มีเรื่องของค่าปรับอ่ะ
0: เขาทำกับการท่าไม่มีค่าปรับ
1: ใช่ครับ
0: การบินไทยทำตั้งแต่สมัยเป็นรัฐวิสาหกิจ
1: ครับ
0: คือรัฐวิสาหกิจทำกับรัฐวิสาหกิจด้วยกันก็ยังไงก็ของหลวงด้วยกันก็ไม่มีอะไรที่จะปังไปปรับไปอะไรกันไง
1: ก็ดูการบินไทยไปทำกับสายการบินอื่นสิฮะอันนั้นพอมีค่าปรับแล้วเนี่ยยังไงก็ช่างต้องไปเคลียร์กระเป๋าของสายการบินอื่นก่อนเดี๋ยวผิดสัญญาแล้วโดนค่าปรับใช่ไหมและกรณีของตัวเองเนี่ยทิ้งค้างไว้เป็นหมื่นใบเพราะมันไม่มีค่าปรับไงเดี๋ยวไปแก้ปัญหาทีหลังมันก็เลยเป็นปัญหาภาพลักษณ์ของเราไงฮะคุณพิพัฒน์จะรื้อสัญญาตรงนี้แล้วนะครับคุณพิพัฒน์บอกว่าเตรียมทบทวนสัญญาให้บริการภาคพื้นและคลังสินค้าของการบินไทยณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้ง2สัญญาครับเพื่อเพิ่มเงื่อนไขค่าปรับกรณีให้บริการผิดพลาดหลังเกิดปัญหากระเป๋าสัมภาระสินค้าตกค้างจำนวนมากเมื่อ 26-30 กันยายนส่งผลกระทบนะครับต่อผู้โดยสารและภาพลักษณ์ของประเทศแม้สัญญาทั้ง2ฉบับยังมีอายุเหลืออีก15ปีก็ตามแต่จะขอแก้ครับเบื้องต้นหารือกับปลัดกระทรวงคมนาคมและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่าทอทแล้วโดยเห็นว่าจำเป็นต้องเพิ่มเงื่อนไขค่าปรับให้สอดคล้องกับสัญญาของผู้ให้บริการรายอื่นทั้งบริษัทบริการภาคพื้นของท่าอากาศยานนะครับผู้ให้บริการรายที่3ซึ่งมีการกำหนดค่าปรับไว้ในสัญญาแล้วแล้วก็ผู้ประกอบการรายที่2ก็คือบริษัท WFSPG Cargo จำกัดซึ่งหมดสัญญาแล้วและทอทอยู่ระหว่างเปิดประมูลผู้ให้บริการรายใหม่โดยจะกำหนดเงื่อนไขค่าปรับเช่นกันครับเดี๋ยวจะรื้อสัญญาฮะของการบินไทยที่ทำไว้2ฉบับเนี่ยนะก็พอถ้าเกิดว่ามีค่าปรับยังไงคุณก็ต้องมาแก้ไขไม่งั้นเดี๋ยวโดนค่าปรับฮะมันเหมือนกับกยศ.พี่ไพศาล
0: ครับ
1: พอค่าปรับมันแค่ 0.01 ส่วนบัตรเครดิตหนี้บ้านหนี้รถโอ้โห
0: ถ้าม
1: ันปรับสูงกว่าเราไปจ่ายตรงนู้นดีกว่าแม้เราผิดสัญญาเขาฟ้องเสร็จเราแพ้คดีนะกยศ.พอเราแพ้คดีก็ยัง 0.01 อยู่เพราะฉะนั้นไม่กลัวพอลูกนี้ไม่กลัวเนี่ยฮะทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับก็เลยต้องบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเสนอครับให้มีการแก้ไขรายละเอียดตรงนี้ใหม่เพื่อให้คนที่เขาชำระหนี้ตามปกติได้ผลประโยชน์เช่นอาจจะลดหนี้หรือว่าจะลดภาษีไปลดดอกเบี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคนเบี้ยวหนี้กยศ.อาจจะต้องมีเบี้ย

0: ับอะไรที่เพื่อให้เขาเนี่ยชำระเพราะไม่งั้นกยศ.ไปไม่ได้เหมือนกันนะประมาณนี้เหมือนกันพี่อาจารย
1: ์ครับอ้าวเดี๋ยวพักอีกรอบหนึ่ง
0: ครับครับ
1: นะครับเดี๋ยวจะกลับมาคุยกัน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกา14นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: ครับโดนัลด์ทรัมป์เองเขาอยากจะได้รางวัลโนเบิลไพรส์สาขาสันติภาพตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะ
0: ปีที่แล้วก็พลาดไปฮะ
1: ปีนี้เขาก็บอกว่าเขาปีที่แล้วพลาดเขาไม่ว่าแต่ปีนี้เขาน่าได้นะปรากฏว่าคณะกรรมการเพิ่งประกาศนะ
0: ครับ
1: เนี่ยสื่อเขาบอกทรัมป์วืดอีกแล้ว
0: ครับ
1: นาวีพิไลนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวแอฟริกาใต้คว้าโนเบลสาขาสันติภาพปีนี้นะโดยสำนักข่าว AP รายงานว่าการประกาศรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพซึ่งเป็นที่จับตามองจากทั่วโลกเป็นประจำทุกปีโดยในปีนี้คณะกรรมการโนเบลแห่งนอร์เวย์ประกาศผลเมื่อวันที่9ตุลาคมก็คือวันนี้นะครับ
0: ครับ
1: มอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพให้แก่นาวาเนเทมนะหรือว่าเรียกกันในชื่อสั้นๆว่านาวีนามสกุลพิไลสำหรับความพยายามของเธอในการส่งเสริมสันติภาพและกฎหมายระหว่างประเทศทั้งนี้นาวีพิไลเป็นอดีตข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติชาวแอฟริกาใต้นะมีความมุ่งมั่นต่อหลักการทางกฎหมายสากลและเข็มทิศทางศีลธรรมอันแน่วแน่ของเธอเป็นสิ่งที่คงอยู่ตลอดอาชีพการงานอันยาวนานนาวีพิไลเกิดในครอบครัวเชื้อสายชาวอินเดียเชื้อสายทมิฬชาวอินเดียภายใต้ระบอบการแบ่งแยกสีผิวในเมืองเดอร์บันประเทศแอฟริกาใต้พิไลเป็นทนายความและผู้บุกเบิกด้านกฎหมายโดยเผชิญหน้ากับการเลือกปฏิบัติการแบ่งแยกและการกีดกันเชิงโครงสร้างอย่างลึกซึ้งสิ่งที่เชื่อมโยงกันคือการทำงานในตอนแรกของเธอในการปกป้องเนลสันแมนเดลาและบุคคลอื่นๆที่ลุกขึ้นต่อต้านการแบ่งแยกสีผิวไปจนถึงการทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาในคดีสำคัญสำคัญของศาลระหว่างประเทศนะโฆษกสำนักงานสิทธิมนุษยชนของ UN ได้แถลงความยินดีกับนางพิไลที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้พร้อมทั้งยกย่องการทำงานเพื่อสิทธิมนุษยชนอย่างยาวนานของเธ อซาเบียมันตูซึ่งเป็นโฆษกสำนักงานสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติบอกว่านี่เป็นข่าวที่ยอดเยี่ยมมากเราต้องการความทุ่มเทและความมุ่งมั่นในด้านสิทธิมนุษยชนมากขึ้นทั้งนี้คณะกรรมการโนเบลแห่งนอร์เวย์ในกรุงออสโลได้รับการเสนอชื่อผู้เขายิงชิงรางวัลในปีนี้เนี่ย287รายครับ
0: ครับ
1: และกว่า1ใน4เป็นองค์กรผู้เชี่ยวชาญและ1ใน4เนี่ยเป็นองค์กรนะไม่ใช่ตัวบุคคลผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าคณะกรรมการมักให้ความสำคัญกับการรักษาสันติภาพการส่งเสริมพลดรภาพระหว่างประเทศและการทำงานอย่างเงียบๆของสถาบันต่างๆที่เสริมสร้างเป้าหมายเหล่านั้น
0: ครับ
1: ก็เป็นชาวอินเดียคือชาวอินเดียในแอฟริกาก่อนที่ไอ้เรื่องของการแบ่งแยกสีผิวจะพูดง่ายๆว่าไม่เป็นที่ยอมรับกันอีกต่อไปแล้วแต่ถามว่ายังมีไหมมันต้องมีอยู่แล้วล่ะ
0: ครับ
1: คนอินเดียเนี่ยเขาถือว่าเป็นชนชั้นสองผิวขาวเป็นชนชั้นหนึ่ง
0: ครับ
1: อินเดียเป็นชนชั้นสองรองมาจากพวกผิวขาว แล้วก็ผิวดำเนี่ยเป็นชั้นที่รองลงไปจากอินเดียก็มหาตมะคานธีก็เคยทำงานเป็นทนายความอยู่ที่แอฟริกาใต้นะ
0: ครับ
1: เสร็จแล้วก็ไปนำพวกคนอินเดียต่อสู้เพื่อการเหยียดผิวต่อสู้ในเรื่องการที่ต้องเป็นพลเมืองชั้น2ร่วมกับชาวผิวสีชาวผิวดำชาวพื้นถิ่นอ่ะ
0: ครับ
1: ชาวพื้นเมืองอ่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นพลเมืองชั้น3ร่วมกันต่อสู้กับพวกผิวขาวเรียกร้องสิทธิ์ต่างๆก็เลยถูกส่งตัวไม่ให้อยู่ในแอฟริกาใต้ให้ส่งกลับมาอินเดีย
0: ครับ
1: ก็เลยไม่ได้อยู่แอฟริกาใต้ป่าตมะคานธีเคยอยู
0: ่
1: เป็นอินเดียคนอินเดียเนี่ยไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในแอฟริกาใต้เยอะ
0: ครับ
1: เนี่ยก็เช่นเดียวกับคุณนาวีพิไลเนี่ยก็เป็นลูกหลานของชาวอินเดียที่ไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในแอฟริกาใต้แล้วก็กลายเป็นคนแอฟริกาใต้ไปแล้ว
0: คร
1: ับ จริงแต่ว่าเป็นเชื้อสายอินเดียเป็นเชื้อสายตะมิน
0: คนส่วนใหญ่ในเมืองหลวงของแอฟริกาใต้ก็มาจากอังกฤษไม่ใช่หรอพี่ไพศาลใช่ไหม
1: อังกฤษมีอังกฤษมีเนเธอร์แลนด
0: ์
1: มีอะไรพวกนี้เยอะ
0: ใช่ไหมฮะ
1: คือต้องเข้าใจว่าไอ้ตรงส่วนนั้นเนี่ยเมื่อยุคที่มันยังไม่มีคลองสุเอตอ่ะ
0: ครับ
1: ไอ้การเดินเรือเนี่ยมันต้องไปผ่านแหลมกูดโฮป
0: ครับ
1: ซึ่งก็คือใต้สุดของประเทศซาอุดิอาระเบียหรือใต้สุดของซาอุดิอาระเบียเพราะฉะนั้นมันก็จะมีพวกผิวขาวเนี่ยหลายชาติไปรวมตัวอยู่ที่นั่นเพราะมันเป็นจุดคล้ายๆเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกกับมหาสมุทรอินเดียมันเป็นปลายแหลมของไอ้ทวีปแอฟริกา
0: ครับ
1: มันจะมีพวกอังกฤษมันจะมีพวกดัชจะมีพวกเบลเยียมมีอะไรต่างๆหลายเชื้อสาย
0: แต่มีอิทธิพลทางการเมืองสูงมาก
1: แต่ว่าพวกผิวขาวเขาก็จะรวมกันเป็นชนชั้นนำอ่ะ
0: ใช่ไหมฮะ
1: แล้วก็ตั้งเป็นรัฐตั้งเป็นประเทศอิสระมีอิสระภาพเองเขาก็ตั้งตัวเป็นผู้ปกครอง
0: ครับ
1: คราวนี้อังกฤษซึ่งเขามีอาณานิคมอยู่ในอินเดียเขาก็ไปดึงพวกคนอินเดียเข้ามาทำงาน
0: ครับ
1: เพราะว่าเขาฝึกงานมาแล้วฝึกคนอินเดียมาแล้วก็ให้มาทำงานเป็นลูกมือตัวเองแล้วก็ยกฐานะให้อยู่สูงกว่าคนพื้นเมือง
0: อ๋อเพราะว่าเป็นรัฐในอาณานิคม
1: อินเดียเป็นรัฐในอาณานิคมหรืออังกฤษก็พามา
0: ครับ
1: พามาเหมือนกับที่ในสิงคโปร์เนี่ยมันจะมีคนเชื้อสายทมินไปอยู่เยอะก็คืออังกฤษพามานั่นแหละ
0: ครับ
1: อังกฤษพามาแล้วก็คนเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็จะมาเป็นทหารก็ได้รับการฝึกเรื่องวินัยทางทหารหรือบางคนเนี่ยมาก็ส่งไปเรียนมีการศึกษาก็จะอยู่สูงกว่าคนพื้นเมืองในพื้นที
0: ่
1: ในพื้นที
0: ่
1: ในอาณานิคมต่างๆของนั้น
0: ก็แบ่งเป็นชนชั้นเหมือนกับอินเดียเขาเลยนะครับเนี่ย
1: ใช่ใช่อินเดียก็เขาก็สูงกว่าคนพื้นถิ่น
0: ครับ
1: คนพื้นเมือง
0: ครับ
1: แต่ว่าเขาก็ถูกพวกผิวขาวใช้เป็นถ้าใครเคยดูหนังเรื่องคานธีไหมนะที่เขานั่งรถไฟจะไปที่กลับบ้านเขาที่แอฟริกาใต้
0: ครับ
1: เสร็จเขาจองตั๋วรถไฟมาจากที่ลอนดอนเขาจบกฎหมายมาแล้วก็จะไปทำงานไปประจำการอยู่ที่เมืองอะไรไม่รู้ต้องนั่งรถไฟไปจองตั๋วชั้นหนึ่งเสร็จแล้วมันมีพวกผิวขาวเดินมาแล้วก็เอ้าไอ้ลิงนี่มาอยู่ชั้นหนึ่งได้ยังไงก็เลยไปเรียกนายตรวจบอกให้คุณต้องไปอยู่นู่นไปอยู่ชั้นของพวกคุณไปอยู่ชั้นหนึ่งไม่ได
0: ้
1: อันนี้เฉพาะผิวขาว
0: ครับครับ
1: เขาก็ไม่ยอมเขาบอกเขามีตั๋วเลยถูกถีบตกจากรถไฟเลย
0: โอ้โห
1: โยนทั้งกระเป๋าทั้งคนโยนมาเลยไม่ให้อยู่เพราะว่าเขาชั้นหนึ่งเขาให้เฉพาะพวกผิวขาวเท่านั้น
0: ผมดูอยู่เรื่องหนึ่งอะพี่เวสารที่ตัวเอกเป็นคนผิวสีแต่ว่าเป็นมือหนึ่งในการเล่นเปียโนแล้วก็จะไปเล่น
1: ที่พระเอกเป็นไอ้นักเลงแล้วคอยไปคุ้มกันใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับเป็นบริการนะฮะ
1: ใช่
0: ไหมฮะ
1: ใช่
0: ที่พอจะไปเล่นในโรงแรมในห้องอาหาร
1: เขาเป็นเกย์นะเป็นเกย์นะ
0: ครับแล้วก็ปรากฏว่ากินข้าวในโรงแรมไม่ได้เพราะคุณเป็นคนผิวสีต้องไปกินข้างนอกไปกินในสวนอย่างเงี้ย เขาบอกเขาผมไม่ได้กินในโรงแรม
1: เขาส้วมยังไม่ได้เลย
0: อ่า
1: เขาจะจัดส้วมเฉพาะแยกให
0: ้โอ้โห
1: แต่ว่าคนผิวขาวมาชุดตีตั๋วชมนะ
0: ครับใช่ฮะ
1: มา
0: ผมอยากจะฟังคุณเล่น
1: แต่ว่าคุณอย่ามาใช้ชีวิตร่วมกับพวกผมอย่ามาเข้าห้องน้ำพวกผม
0: มัน
1: อย่ามานอนในโรงแรมพวกผม
0: เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงไหมครับว่าเราภาษานี่ไหม
1: มันเป็นค่านิยมโดยเฉพาะของรัฐทางภาคใต้เนี่ยถ้าใครไปยอมแล้วมันก็จะเสียความเป็นผิวขาว
0: มันก็
1: เป็นค่านิยมอะไรของเขา
0: จนถึงณวันนี้ยังมีลักษณะนี้อยู่ไหมพี่เบส
1: ยังมีอยู่มันยังไม่หายหรอก
0: ครับ
1: แต่ว่าโดยกฎหมายมันทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วทำก็ติดคุก
0: ครับ
1: โดนฟ้องกันเนรนาศ
0: อ้าวเราคนเอเชียเขามองว่าเราเป็นผิวเหลืองก็มีบางส่วนของโลกนี้ที่ก็ไม่ค่อยต้อนรับเราเหมือนกันนะใช่ไหมฮะ
1: ก็บางรัฐก็มองเราต่ำกว่าผิวดำก็มี
0: ครับ
1: พวกตาหยีอะไรพวกนี
0: ้ครับ
1: มันดูถูกเราแต่ว่ามันแน่นอน
0: อ
1: ่ะมันไม่ให้เราเท่าเทียมกับเขาอยู่ละ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะในรัฐทางใต้ๆนะการแบ่งแยกสีผิวยังรุนแรง
0: ครับ
1: ผิวเหลืองก็เป็นถือว่าเป็นชนชั้นที่เขาก็ถือว่าต่ำกว่าเขา
0: ครับโอ้โหนี่แหมมาบ้านเราเถอะคุณจะผิวสีอะไรนะฮะคุณจะรูปลักษณ์หน้าตายังไงเราเฟรนลี่หมดฮะ
1: ครับ
0: ขอ
1: ให้พกตังมาก็แล้วกัน
0: ขอหน้าขอกระเป๋าหนักกระเป๋าหนามาฮะ
1: แต่ว่าถ้าไม่ว่าผิวสีไหนแล้วแบกเป้มาแล้วก็มาเที่ยวมาไม่มีตังมาจ่ายเนี
0: ่
1: ยไม่ค่อยชอบ
0: ครับ
1: หรือว่าประเภทที่หัวหมอมาถึงแล้วมาทำมาหากินอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ใช่ไหมมาจ้างนอมินีคนไทยเงี้ยคนไทยไม่ชอบ
0: ที่กำลังไล่เบี้ยกันอยู่เลยไงฮะเพราะว่าสัญชาติที่ได้กำลังจะขอทวงคืนนะครับเพราะว่าพอได้สัญชาติเสร็จคุณซื้อทุกอย่างเลยฮะใช่ไหมพอซื้อทุกอย่าง
1: ก็ไม่ง่ายหรอกก็ไม่ง่ายหรอกถอนสัญชาติก็ต้องมีเหตุของการเรื่องของการถอน
0: ครับครับ
1: คร
0: ับ แหมโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินเหมือนทัวร์ศูนย์เหรียญเลยที่เราเคยเจอนะครับปรากฏว่าเขาก็ไม่เอาของเราก็ไม่ซื้อของเรานะฮะเขากินกับกลุ่มของเขาอย่างเดียวจะทำอะไรได้มากขนาดไหนเดี๋ยวรอดูรัฐบาลก็ทำกันนะฮะนี่มันมีประเด็นความคืบหน้าโกงสอบท้องถิ่นหลังจากที่ปล่อยตัว3ผู้ต้องหาเพราะว่าปปช.เขาส่งอัยการฟ้องไม่ทันเนี่ยนะครับปปช.เขายังเดินหน้าต่อนะพี่ไพศาลวันนี้ไปจับนายกอบต.ที่นครนายก
1: ตำรวจมากกว่า
0: ครับตำรวจฮะตำรวจปปป.ใช่ครับก็นำโดยท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยแล้วก็ทางตำรวจเองเนี่ยไปจับกลุ่มนางพานีหรือว่านายกอ่อนอายุ63ปีครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ที่นครนายกผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางลงวันที่7ตุลาคมครับข้อหาเรียกรับหรือว่ายอมจะรับทรัพย์สินหรือว่าประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเป็นการตอบแทนในการจูงใจหรือว่าจูงใจเจ้าพนักงานก็พฤติกรรมของเขานะครับปี67เนี่ยนะฮะนายอานนท์ผู้เสียหายถูกขบวนการนี้ชักชวนให้สมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่งท้องถิ่นอ้างว่าสามารถฝากบุคคลบรรจุได้ผ่านนายยศพัฒน์หรือว่าเสียน้อยแล้วก็เรียกรับเงิน 350,000 แลกกับการช่วยเหลือได้รับบรรจุเข้ารับราชการครับต่อมาผู้เสียหายสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปรากฏว่าสอบได้อันดับ1และได้บรรจุแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานที่เทศบาลเมืองพัทลุงแต่ภายหลังถูกยกเลิกขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันและก็พ้นจากตำแหน่งครับตามประกาศของกกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นลงวันที่7สิงหาคมที่เอาออกทั้งหมดแหละที่มีการแก้ข้อสอบกันนะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: 1ในนั้นก็คือคนนี้โดนด้วยเนี่ยนะครับหลังผู้เสียหายทราบเรื่องนะฮะเงิน 350,000 ที่จ่ายไปแลกกับการช่วยเหลือให้บรรจุข้าราชการนั้นได้ถูกรวบรวมส่งต่อให้กับนางพานีหรือว่านายกอ่อนผู้ต้องหารายนี้ครับแต่ผลที่เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้เพราะว่าถูกปลดออกจากราชการไปแล้วเนี่ยนะฮะผู้เสียหายจึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสวนบก.ปปป.ให้ดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อมาฮะบก.ปปป.เนี่ยรวบรวมหลักฐานแล้วก็สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องโดยมีนายประวิทย์หรือว่าเสียเฮงที่ถูกจับกุมดำเนินคดีแล้วเนี่ยให้ข้อมูลเกี่ยวกับขบวนการดังกล่าวก็เลยนำมาซึ่งการบุกเข้าจับกุมนี่นะครับจากการตรวจสอบพบว่ามีการส่งรายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะสอบเข้ารับราชการในโควต้าของนายกอ.นี่นะครับพี่ไพศาล1738รายชื่อฮะ
1: โอ้โหเป็นพันเลย
0: เป็นพันคนนะฮะ 1,700 กว่าคนนะครับมีการตกลงวางเงินประจำ100 ล้านบาทครับนายกส

0: แล้วร้อยล้าน
1: ร้อยล้านฮะนายยศพัฒน์จ่ายเงินให้แก่กลุ่มนายอิทธิพลนายอนุรักษ์เมื่อวันที่5และ6ธันวาคม20ล้านบาทต่อมานะฮะเกิดความไม่เชื่อมั่นว่าบุคคลดังกล่าวจะสามารถดำเนินการให้ผู้สมัครสอบได้รับการบรรจุราชการที่จริงจึงเปลี่ยนไปติดต่อแล้วก็จ่ายเงินให้แก่นายยุคอ่อนซึ่งรู้จักกันมานานกว่า20ปีก็จ่ายไป80ล้านรวมเป็นเงินตามข้อตกลงทั้งสิ้น100ล้านบาทครับในโควต้าของเขาเนี่ย 1,738 รายเรื่องเฉาเรื่องแดงขึ้นมาก็เลยวันนี้บุกเข้าไปจับกลุ่มนะฮะ
0: เราให้การซัดทอดไปถึงใครไหมว่าจ่ายส่งไปถึงใครอะไรยังไง
1: ไหมก็ยังไม่ได้ซักทอดอะไรครับสำหรับเรื่องนี้นะฮะก็เดี๋ยวดูต่อนะครับเพราะว่าอย่างดร.วินเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวเขาจะให้การเพิ่มนะฮะเขามีหน้าที่แค่รับแฟลชไดรฟ์จากสถ.แล้วก็จากผู้ที่จัดสอบอะฮะมสวนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงไปบางส่วนแล้วดร.วินบอกอย่างนั้นนะฮะแต่ผู้สื่อข่าวพยายามจะสอบถามไงที่โทรศัพท์ตอนที่เขาถูกปล่อยตัวไงฮะคนที่เหนือกว่าดร.บีไหมนะฮะเขาบอกว่าเขายังไม่พูดตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเขาจะให้การทั้งหมดนะฮะกับทางเจ้าหน้าที่เขาเดี๋ยวดูฮะสาวขึ้นไปถึงใครบ้างอะครับ
0: ตอนนี้ออกจากคุกมาใครจะพบก็รีบมาพบนะ
1: ครับ
0: มารีบมาคุยมาเคลียร์กันซะ
1: เดี๋ยวเขาจะเก็บตัวงี้เหร
0: อฮะอ้าวก็เป็นพยานปากสำคัญด้วยนะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่เป็นผู้ต้องหาอย่างเดียวเป็นพยานด้วย
1: ครับ
0: ทอดถึงใครคนนั้นก็จะซวยเอานะ
1: โอ้โหอันนี้ใช่ครับใช่ครับ
0: ทำให้ซัดทอดรับไปเองก็โอเคก็รอดกันได้หลายคนนะ
1: แล้วถ้าเกิดว่ากลัวเขาจะซัดทอดจะทำไงฮะเนี่ย
0: ก็ต้องมาคุยกัน
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ต้องมาคุยต้องมาอะไรกันไ
1: ปครับ
0: ถึงได้ออกมาไงเพื่อมาคุย
1: กลัวจะไม่คุยธรรมดาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเนี้ยสิ่งตรงเนี้ยน่าเป็นห่วง
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: สนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกมหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
0: ์สนับสนุนโดยฝากถอนเงินง่ายใกล้ที่สุดที่7-Elevenใกล้บ้านคุณ
3: 19:31แล้วครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับใครที่เพิ่งรับสัญญาณมานะครับมหานครรอบทิศจากทุกทิศทั่วไทยนะครับวันนี้อยู่กับพี่บอยกับด้งนะครับผม
4: สวัสดีครับ
3: นะฮะ10ข่าวแรกผ่านไปเดี๋ยวเรามาลุยกันอีก10ข่าวนะครับเรื่องใกล้ๆตัวท่านๆนี่แหละ
4: ครับ
3: เรื่องที่ต้องรู้ในวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับนะทาง LTM FM 95พี่ภัยบ้านผมในบ้านแห้งแล้วครับใช่ไหมนะครับพี่เอิร์กนะครับมาให้ความเห็นเรื่องข้าราชการมาเนาะอ๋อพี่นันจันทบุรีนะตีขิมตีฉิงเป่าคุยไผเป็นไผแซวกันเล่นนะพี่นะครับมันเป็นเรื่องของดนตรีล้วนๆนะพี่นาวานินาใช่ไหมเอ๊ะวันนินาวันนินาเนาะสวัสดีนะครับพี่นะฮะเงินจบทุกอย่างได้บัวเชษทีมยิ่งกว่าถูกหวยอีกใช่ไหมพี่นะครับใครแชร์ให้เราก็ขอบคุณนะครับคุณยายพอเพียงพี่วัฒนศักดิ์นะครับขอบคุณมากๆนะครับพี่ปุญญวัฒน์สวัสดีนะครับพี่จันทราจากลำปางก็สวัสดีด้วยเช่นกันนะครับผมมาอีก10อันดับนะมาเลยเดี๋ยวเริ่มกันต่อนะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: เอาวันนี้มีศิลปินคนหนึ่งนะน้องพลอยชมพูนะครับพลอยชมพูนี่เป็นนักร้องนะก็ควงคุณท็อฟฟี่3บาทเขาเรียกนะท็อฟฟี่3บาท50ใช่ไหมท็อฟฟี่3บาท50นี่คนนี้นะเขาอยู่เวิร์กพอยต์เก่านะครับแล้วก็นักร้อง The Voice คุณสงกรานต์นะครับไปแจ้งความกับตำรวจไซเบอร์ถูกแอคเคาท์ปริศนาขู่เอาชีวิตพวกนี้มันก็นะตั้งเพจตั้งอะไรขึ้นมานะครับแล้วก็ข่มขู่ว่าจะมาคุกคามทางเพศน้องอย่างเงี้ยจะมาข่มขืนอะไรน้องทีนี้เขาก็ไม่รู้นะว่าจะเล่นหรือจะจริงอ่ะเขาก็กลัวเหมือนกันนะข่มขู่เอาชีวิตโดนพร้อมๆกัน3คนก็เลยรวมตัวกันมานะครับมาแจ้งความนะครับกับทางตำรวจไซเบอร์ให้สืบสวนหน่อยว่าเอ๊ะแอคเคาท์เนี้ยมันมีตัวตนจริงไหมอยู่ๆมันส่งข้อความมาคุกคามละลานศิลปินนักร้องในช่วงนี้นะครับแม้พยายามจะบล็อกอีกฝ่ายก็จะสร้างบัญชีใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ส่งข้อความลักษณะเดิมมาเลยมีทั้งคุกคามทางเพศนะพูดจาทะลึ่งตึงตังนะครับรวมไปถึงขู่ฆ่ามีการแสดงความหึงหวงนะว่าแบบเธอนอกใจฉันเหรอเธอไปกดติดตามผู้อื่นอะอะไรแบบเนี้ยมันดูแบบเข้ามาวุ่นวายในชีวิตของศิลปินมากเกินไปนะครับก็นะวันนี้ก็ไปแจ้งความไปละนะครับให้ช่วยปรามพวกนี้หน่อยไม่รู้ว่าจะปรามได้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่าขนาดบล็อกมันก็เปิดใหม่นะครับเดี๋ยวคงต้องให้ไซเบอร์เขาตามไปถึงต้นตอเลยเนาะว่าเป็นใครที่ไหนยังไงนะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
4: อันดับ9ตอนนี้กำลังเร่งหาสาเหตุนะฮะกรณีการเสียชีวิตของอดีตรองนายกอบต.วิสัยใต้ซึ่งท่านอายุแค่54ปีเองพบเป็นศพอยู่ที่ริมถนนสายเอเชีย41ขออภัยคุณฟัง
3: ครับผม
4: วันนี้ฮะทางตำรวจผู้ตำรวจสวีนะฮะสวีจังหวัดชุมพรสวีอะไรสวีวีวีเคยฟังไหมเคยฟังแล้วเพลงนี้คุณฟังมีเพลงนี้ใช่ไหมอะไรสวีวีวีอะไรลูกทุ่งอะไรสักอย่างคุณฟังถ้าจำชื่อเพลงได้บอกมาหน่อยนะเพราะว่าไม่ได้พูดถึงมานานเขาบอกว่าเป็นตำรวจที่สวีชุมพรรับแจ้งเหตุว่าพบผู้เสียชีวิตข้างรถจักรยานยนต์ตรงถนนสายเอเชีย41ฝั่งล่องใต้ ก็เลยไปตรวจสอบแล้วก็ประสานแพทย์ของโรงพยาบาลสวีไปผู้ตายคือคุณสายันพรมน้อยอายุ54ปีอดีตรองนายกอบต.วิสัยใต้สภาพมีบาดแผลรุนแรงบริเวณศีรษะนอนเสียชีวิตอยู่ใกล้กับรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy i สีแดงก็ล้มคว่ำอยู่แล้วก็เจอร่องรอยการเฉี่ยวชนด้านซ้ายของตัวรถจุดที่สร้างข้อสงสัยแก่ตำรวจคือการตรวจพบอาวุธปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์ใต้ร่างผู้ตายมีปลอกกระสุนปืนติดค้างอยู่ในรังเพลิงด้วยเจ้าที่ก็เลยบันทึกภาพแล้วก็จัดเก็บวัตถุพยานไปตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้นก่อนเกิดเหตุผู้ตายเดินทางไปร่วม งานสวดศพที่อยู่ห่างจากจุดพบศพ300เมตรแสดงว่าโจรต้องรู้นะถ้าเป็นฆาตกรรมนะต้องรู้ว่ามางานศพแล้วก็ขี่จักรยานยนต์มุ่งหน้ากลับบ้านกระทั่งมาพบอีกทีก็เป็นศพและตอนดึกขณะเดียวกันทางญาติและคนใกล้ชิดยังคงติดใจสาเหตุการตายตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งในแวดวงการเมืองท้องถิ่นรวมถึงเรื่องวงการพนันไก่ชนและไฮโลพนักงานสอบสวนระบุว่าประเด็นดังกล่าวยังคงเป็นเพียงข้อสงสัยของญาติคือญาติสงสัยแต่ตำรวจต้องขยายผลก็นี่แหละฮะเดี๋ยวรอดูความคืบหน้ากัน
3: ครับผม
5: มหานครรอบทิศอันดับ8
3: ท่านผู้รู้ฟังทานเจมั้ยเพราะว่าบางคนเขาก็เริ่มล้างท้องกันวันนี้นะครับนะอย่างที่ตรังแล้วกันยกมาจังหวัดหนึ่งนะฮะเทศบาลนครตรังนี่เขาเนรมิตหอนาฬิกาเมืองนะครับตกแต่งเป็นธีมกินเจนะมีการประดับนะครับโคมเต็งลังโคมไฟจีนนะครับสร้างความโดดเด่นจัดซุ้มต่างๆให้เข้าบรรยากาศเพื่อเตรียมรับกับเทศกาลกินเจ
4: ครับ
3: เริ่มจริงวันพรุ่งนี้นะ10ถึง18ตุลาแต่ที่บอกวันนี้บางคนจะเริ่มคนจีนจะมีแบบบางคนกินก่อนแล้วเรียกล้างท้อง1มื้อ
4: ครับ
3: นะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศการกินเจหลายจังหวัดจริงๆวันนี้ส่งเข้ามาเนี่ยค่อนข้างคึกคักนะครับทางตรังเนี่ยผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารในจังหวัดตรังก็มีการนะครับจัดกิจกรรมจัดโปรโมชั่นเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่หอนาฬิกาเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นแลนด์มาร์คในการถ่ายภาพก็อย่างที่บอกตกแต่งเอาไว้เรียบร้อยนะครับประดับประดานะฮะก็เห็นบอกว่าอาหารเจที่นู่นก็เยอะพอสมควรนะไม่น้อยหน้าภูเก็ตเหมือนกันนะครับที่ตรังนี่ก็กินเจปีนี้แต่ด้วยความที่ราคาผักเนี่ยมันแพงไปตั้งแต่ก่อนน้ำท่วมช่วงน้ำท่วมมาจนถึงกินเจเนี่ยเลยไม่รู้ว่าทำให้คนตัดสินใจคุณผู้ฟังกินเจเนี่ยถ้าผักแพงนะคุณจะยังกินอยู่ไห
4: ม
3: อยากรู้เหมือนกันนะว่าระหว่างมันเป็นเรื่องของความเชื่อนะประเพณีความเชื่อนะครับละเว้นการฆ่าสัตว์10วันแต่เราต้องไปซื้อผักแพงๆอ่ะ
4: ก็อาจจะลดวันกินเจมั้ยคือโอเคก็ให้มัน
3: เดี๋ยว
4: สมมติถ้าเรางบน้อยพูดตามตรงก่อนถ้าเรางบน้อยอาจจะต้องลดวันเราอยากทำบุญเราอยากได้บุญต้องลดวันเพราะผักมันแพงหรือครึ่งทางหรือไงหรือว่าพอจะสู้ต่อไปยันครบ10วันได้ก็ว่ากันไป
3: ใครที่เคร่งไม่เคร่งหรือยังไงนะฮะหรือคนที่เขาไม่เคร่งเลยก็คงจะอาจจะเว้นไว้ปีนี้นะครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ7
4: โด่งใช้อยู่หรือเปล่า
3: อะไรครับ
4: เนี่ยเครื่องสำอางปลอม
3: เฮ้ยผมซื้อของแท้
4: เพราะพี่ดูจากสภาพผิวหน้าแล้วเนี่ยมันน่าจะไม่ได้ใช้ของแท้ไ
3: ห
4: ม
3: เหรอ
4: โอ้
3: แล้วมันจะเหมือนเลยของเครื่องสำอางปลอมมันจะมาวางขายอะไรได้เหมือนมากเลยนะเนี่ย
4: แชมพูสระผมนี่เครื่องสำอางเหรอ
3: ใช่คงมีหลายอย่างคงมีหลายอย่าง
4: แต่พอที่ดูเดี๋ยวผิวโด่งนึง
3: เป็นไงพี่ผิวผมเป็นไงข้างซ้ายนี่เหมือนใครข้างซ้าย
4: นัทเดช
3: โอ้โหข้างขวานี่เป็น
4: ยาย่า
3: โอ้ย
4: ขาดแปลกันก็เขาไม่แปลกันคุณผู้ฟังครับวันนี้ทางตำรวจเนี่ยตำรวจตรงนั้นเป็นตำรวจสืบตม.โอ้พี่แดนไพรยังอยู่หรือเนี่ยพันกับแดนไพรแก้วเวหนเนี่ย
3: เหรอรู้จ
4: ัก สนิทเลยพี่แดนไพรเนี่ย
3: เขาสนิทเราเปล่า
4: สนิทจริงๆโอ้ยังอยู่ใช่ไหมเนี่ย
3: ก็ยังอยู่สิพี่เขามีชื่ออยู่นะ
4: ไม่ก็ไม่เจอกันนานเขาไปค้นที่สมุทรสาครฮะโกดังที่7และ8ย่านถนนบางปลาตรงนั้นก็ไปยึดเครื่องสำอางปลอมและสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้าจำนวนมากก็จับผู้ต้องหา6คนเป็นจีน1คนเมียนมา3คนและบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน2คนจากการสืบสวนพบว่ากลุ่มผู้ต้องหาพฤติการเนี่ยเป็นผู้จัดส่งสินค้าปลอมกับลูกค้า ก็มีการสั่งซื้อกันทางช้อปโอ้ขออภัยฮะเนี่ยแต่ว่าตามข้อที่จริงคือเขาอ้างอย่างนี้ช้อปปี้ Lazada และ TikTok ตำรวจว่ามาโดยมักใช้วิธีการจัดโปรโมชั่นเรียกลูกค้า9เดือน9 10เดือน10วันนี้ดิ
3: เออก็
4: ส่งฟรี
3: ครับ
4: นี่นะโอ้ดีนะจับก่อนแล้วก็ของแถมเพื่อจูงใจเบื้องต้นเนี่ยเจ้าที่ก็ทำการยัดโกดังสินค้าทั้ง2แห่งแล้วก็ส่งให้พนักงานสอบสวนตรวจพิสูจน์แล้วก็แจ้งข้อหาคือคุณผู้ฟังต้องพี่ก็ตั้งข้อสังเกตว่าพี่ซื้อครีมกันแดดมาเนี่ยผ่านแอปพวกเนี้ยเนื้อมันไม่โอเคแล้วทำไมทาแล้วพี่ยังตัวดำคือมันเป็นครีมคือเราปกติเราซื้อตามเราซื้อเองตามช็อปก็เนื้อมันอีกแบบนึงแต่พอมาสั่งซื้ออย่างเนี้ยเนื้ออีกแบบนึงลูกดำลงทุกวัน
3: พี่บอยต้องซื้อที่มันเป็นออฟฟิเชียล
4: เหรอ
3: โอ้ยแบบบางทีกดเข้าไปอ่ะเดี๋ยวนี้ร้านที่รับไปซื้อมันก็เยอะแต่ว่าถ้าจะเอาชัวร์เลยนะเราซื้อของออฟฟิเชียลเลยกว่ายังไงเราก็มีคูปองลด
4: โอ้น่ากลัวนะ
3: เลือกที่มันเป็นร้านหรือเป็นบริษัทเขาเลยดีที่สุดนี่นะครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ6
3: วันนี้เจ้าตูบที่ระยองจู่ๆคาบก้อนอะไรมาไม่รู
4: ้
3: เดินเข้ามาในหมู่บ้านชาวบ้านก็เอ๊ะทำไมเหมือนเด็ก
4: อ๋อเหรอ
3: เดินเข้าไปดูโอ้มันไปคาบศพเด็กมานะครับคนไทยที่ระยองนะอย่าว่าแต่ที่ระยองเลยทุกที่แหละพอเห็นศพเด็กมาอย่างนี้ตีเลขจับกลุ่มกันตีเลขกันส่วนหนึ่งก็ต้องหาแหละว่าลูกใครนำมาทิ้งก็ว่ากันไปนะ
4: แต่ก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาส
3: เออนะครับนะครับเพราะว่าอะไรที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่หมู่9วันนี้วันที่9นะครับแล้วก็เจอตอน16นาฬิกาส่วนเด็กก็อายุ9เดือนใช่ไหมหมู่9วันที่9เด็กอายุ9เดือนนี่เชื่อว่าแม่เนี่ยนะแม่ของเด็กเนี่ยนะน่าจะไม่พร้อมก็พอคลอดเสร็จแล้วเนี่ยแอบมาฝังแอบมาเอาเด็กเนี่ยนะมาฝังเอาไว
4: ้ครับ
3: ทีนี้เจ้าตูบมันคงไปขุดคุยขึ้นมา
4: ได้กินไง
3: เออแล้วก็คาบมานะครับเอาเบื้องต้นเนี่ยเจ้าที่เดี๋ยวเขาไปไล่ตรวจสอบดูนะครับว่าพอที่จะมีเบาะแสในการตามไปถึงตัวแม่ของเด็กไห
4: ม
3: นะครับโอ้เพราะว่าจริงเขาบอกว่าร่างของน้องเนี่ยนะอยู่ในสภาพอวัยวะฉีกขาดหลายส่วนแล้วล่ะก็ไม่รู้ว่าโดนสุนัขแทะไปหรือว่ายังไงนะครับ
5: มหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัด
6: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้
8: รอดดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
10: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะ แล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครโรคทิพย
2: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
5: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
3: นะครับอันดับ5นะพาไปดูนี่วันนี้นะครับคนร้ายแอบไปฉกเงินสาวในห้างนะฮะโอ้โหตัวเธอเนี่ยบอกว่าเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตแล้วอยากให้ตำรวจตามจับให้หน่อยเอาบางคนเนี่ยเงินมีความหมายนะพันกว่าบาทนี่ก็มันก็อยู่ได้ทั้งเดือนนะบางคนน่ะ
4: ใช่
3: นะครับยังดีว่าวงจรปิดนี่จับภาพไว้ได้ห้างแห่งหนึ่งริมถนนสายเอเชียนะครับอำเภอพระนครศรีอยุธยานะฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวไปเจอคุณอันธิกาอายุ31ปีเป็นพนักงานอยู่ที่ร้านขายเสื้อผ้านะครับร้าน 2C Codeอยู่ชั้น1ของห้างเธอเล่าให้กับนักข่าวฟังบอกว่าคนร้ายอ่ะทำทีเข้ามาเลือกซื้อสินค้าแล้วฉวยโอกาสนะครับแอบจิกกระเป๋าตังค์เธอแล้วก็กระเป๋าเครื่องสำอางเธอที่วางอยู่ตรงเคาน์เตอร์เก็บเงินน่ะตอนนั้นเนี่ยนะฮะเธอเหมือนกับด้วยความที่พอไปเคาน์เตอร์บางทีก็ต้องเดินออกไปจ
4: ั
3: ดเสื้อจัดอะไรด้วยอาจจะไม่ได้อยู่ที่เคาน์เตอร์ตลอดนะครับแต่กล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพไว้ได้นะฮะเธอเล่าไปเล่ามาน้ำตาเธอเริ่มไหลนะถึงแม้ว่าเธอบอกว่าเงินในนั้นน่ะมันจะเป็นเงินแค่ 1,300 บาทนะแต่มันเป็นเงินก้อนสุดท้ายของเดือนนี
4: ้ครับ
3: พี่บอยที่ดูเพิ่งวันที่9นะคนเราเนี่ยต้องใช้เงิน 1,300 บาทในอีก20วันพอโดนขโมยไปเนี่ยไม่รู้จะทำยังไง
4: ครับ
3: หมดหนทางนะฮะเธอบอกยังดีอย่างนะว่าเนี่ยเพิ่งเอาเงินน่ะไปจ่ายค่าบ้าน 5,000 ไม่งั้นนะโดนขโมยไปเนี่ยค่าบ้านก็ไม่ได้จ่ายนี่จะยิ่งเดือดร้อนหนักนะครับเธอเลยระบายออกมาด้วยความอัดอั้นว่านะอยากให้ตำรวจตามจับหรือไม่ก็คนประเภทนี้คุณต้องเห็นใจคนอื่นเขาบ้างไม่ใช่คุณลำบากคนเดียวคนเราเนี่ยนะฮะมีมือมีเท้าเท่ากันหาเช้ากินค่ำทุกคนก็ลำบากหมดนะไม่ควรมาขโมยของใครแบบนี้นะครับเธอบอกแล้วเธอจะอยู่ยังไง
4: อ
3: ีกตั้ง20กว่าวันกว่าเงินเดือนจะออก
4: จริง
3: นะครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ4
4: 193คนหลังกัมพูชาส่งกลับอ๋อเหรอเขาก็ส่งกลับให้เราใช่ไหมกัมพูชาตัวท่านพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการสตมนะครับแล้วก็ทีมงานของตม3นี่ครับพี่ของคุณเชอรี่ดาราท่านพลตำรวจตรีทรงโปรดสิริสุขะผู้บังคับการตม3ก็ไปรับตัวตรงนั้นเป็นจุดผ่านแดนบ้านคลองลึกอำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วหลังจากคนไทยกลุ่มนี้ถูกทางการกัมพูชาจับกลุ่มแล้วก็คุมตัวระหว่างปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายสแกมเมอร์ออนไลน์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติในกัมพูชาซึ่งขั้นตอนเป็นการดำเนินการตามกระบวนการรับตัวเดินทางกลับประเทศนะภายใต้กลไกของตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็เอามาบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบประวัติแยกกลุ่มเป้าหมายบางคนก็เป็นผู้หญิงก็ต้องให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทางท่านพลตำรวจโทธินกรรังมาศพี่โอผู้บริการสอทเนี่ยก็มอบหมายให้ทางทีมงานคือจะมีทางผู้กำกับวิเคราะห์ข่าวแล้วก็ไปดำเนินการคัดกรองลำตามขั้นตอนของ NRM นะครับซึ่งกรณีส่งคนไทยหรือชาวต่างชาติกลับมาจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยในขั้นตอนปฏิบัติเจ้าที่ก็ต้องเริ่มกระบวนการ NRM คือการคัดแยกเหยื่อจากกระบวนการค้ามนุษย์ก่อนเ พื่อตรวจสอบว่าบุคคลดังกล่าวเป็นเครือข่ายค้ามนุษย์หรือไม่เออแล้วก็ต้องถ้าเป็นเหยื่อก็เป็นเหยื่อถ้าต้องดำเนินคดีก็ต้องดำเนินคดีเบื้องต้นเขาบอกว่าซักถามเนี่ย31รายมีเคส ID และ18รายมีหมายจับนี่ไงฮะ
5: มหานครรอบทิศอันดับ3
3: สาวปราจีนในสุดยอดนะ
4: ยังไงฮะ
3: กบินบุรีนี่ขนาดน้ำท่วมอยู
4: ่เหรอคะ
3: ทุกคนลำบากหมดปรากฏเธอเจอเงินสดแสนหนึ่ง
4: โอ้โห
3: นะฮะเก็บได้เก็บเงินสดได้เกือบแล้วกันเกือบแสนนะฮะเธอตัดสินใจไปตามหาเจ้าของเอาไปแจ้งตำรวจส่งคืนเงินก้อนนี้เขาบอก 89,200 บาทคือในภาวะน้ำท่วมแบบนี้เนี่ยนะครับโอ้โหบางคนน่ะก็ลำบากอยู่ไงอาจจะมีตัดสินใจแบบเอาเก็บไว้ก่อนหมุนก่อนเอออะไรแบบนี้นะฮะทีนี้ตัวเธอเนี่ยนะฮะชื่อว่าพี่กิตติมาบรรณาอายุ54ปีเป็นชาวบ้านทุ่งแฝกอยู่ที่กบินบุรี
4: ครับ
3: นะครับนี่ขอชื่นชมเอ่ยชื่อดังๆนะพี่กิตติมาสุดยอดนะเธอไปใช้บริการตู้ฝากเงินสดนะครับของกสิกรสาขากบินบุรีระหว่างที่เธอกำลังจะฝากถอนนี่แหละเธอเจอเงินก้อนนี้นะครับ 89,200 บาทเธอบอกว่าน่าจะนะน่าจะคนที่ก่อนหน้าเธออะอาจจะมาฝาก
4: ครับ
3: แล้วคือระบบมันยังเวลาตู้ฝากเราเคยฝากใช่ไหมเอาเงินใส่ไปปุ๊บมันก็จักจักจักแล้วก็มีสลิปออกมาอะไรแบบเนี้ยเธอบอกก็ไม่รู้แหละว่าเขาหย่อนไปแล้วเครื่องมันไม่สำเร็จหรือเขาลืมวางไปเขาคุยโทรศัพท์อยู่หรืออะไรก็แล้วไม่เขาบอกเขาไม่รู้แต่ว่าตอนเธอไปแล้วเปิดมาเฮ้ยเงิน 89,000 เอาไงดีอ่ะเธอบอกว่าด้วยความที่รู้เข้าใจหัวอกของความลำบากเลยนะครับเธอก็เลยติดต่อธนาคารประสงค์ที่จะส่งมอบเงินคืนนะฮะเธอก็เลยไปที่โรงพักไปที่สภ.กบินบุรีนะครับดำเนินการตามขั้นตอนอย่าลืมว่าพี่กิตติมานะครับเราเป็นคนดีเราไม่ได้อยากได้ของใครแต่ว่าถ้าไม่มีเจ้าของมาแสดงตน1ปีนะพี
4: ่
3: เงินนี้จะเป็นของพี่กิตติมาครับ
4: โอ้สุดยอดเหมือนที่เกาหลีจำได้ไหมที่เราถามว่าจอน
3: ใช่นะก็ไม่รู้แหละแต่ว่าก็อยากให้เจอเจ้าของจริงๆนะเพราะว่าเงิน 89,000 นี่ผมว่าใครหายไปก็ลำบากทั้งนั้นแหละนะครับอ่ะก็ประชาสัมพันธ์ให้นะใครที่ลืมนะครับอ๋อล่าสุดเดี๋ยวนะล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าเจอแล้วครับเจอเจ้าของแล้วเป็นสาวหล
4: ่อ
3: ชื่อว่าพี่พลอยนะฮะพี่พลอยเนี่ยรีบมาเลยครับพอรู้ข่าวเข้ามาที่โรงพักเลยนะพี่พลอยบอกว่านะเอาเงินมาฝากที่ตู้แล้วสงสัยลืมกดยืนยันลืมกดยืนยันนะครับแล้วก็ธนาคารเนี่ยก็ประสานไปนะเขาไม่ได้เล่ารายละเอียดนะว่าเอ๊ะแล้วทราบได้อย่างไรเนาะนะครับก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณพี่กิตติมาที่เป็นคนดีเธอบอกเป็นบทเรียนในชีวิตแล้วก็จะระวังมากกว่านี
4: ้ ค
3: นดีเจอกันนะครับโอ้สังคมน่าอยู่จังเลยคนกบินนะฮะ
5: มหานครรอบทิศอันดับ2
4: อันดับ2นี่เลยฮะไปดูกรณีที่ทางปปป.เข้าไปรวบคาโต๊ะนายกอบต.บ้านใหม่เครือข่ายโกงข้อสอบท้องถิ่นพบชื่อเด็กฝาก 1,738 คนตรงนี้เนี่ยเสียหายไป155ล้านบาทวันนี้ฮะโดยท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางท่านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสก็สั่งการให้ทางปปป.ไปจับกุมตัวนางพานีหรือว่านายกอ่อนอายุ63ปีเป็นนายกอบต.บ้านใหญ่อยู่ที่นครนายกตามหมายจับของศาลทุจริตเนี่ยนะข้อหาเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินก็เรื่องของนี่ครับโกงสอบคือเหตุการณ์มันเกิดมกราคมปี67ตัวนายอานนท์ผู้เสียหายถูกกระบวนการนี้ชักชวนให้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยอ้างว่าสามารถฝากบุคลากรบุคคลเนี่ยเข้ารับราชการบรรจุได้นายยศพัฒน์หรือว่าเสียน้อยแล้วก็เรียกรับเงินจำนวน 350,000 บาทเรียกกันหนักนะเพื่อแลกกับการช่วยเหลือเพื่อบรรจุต่อมาผู้เสียหายก็สมัครสอบแข่งขันวันนั้นต้องการอ่านข่าวแบบนี้นะ
3: ครับผม
4: ในตำแหน่งเจ้าพนักงานจะเก็บรายได้ปรากฏว่าสอบได้ลำดับที่1เหมือนกันแล้วได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ามาปฏิบัติงานที่เทศบาลเมืองพัทลุงแต่ภายหลังถูกยกเลิกขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันโอ้ก็นี่นะฮะก็เหมือนกับถูกโกง ก็เลยไปแจ้งความแล้วก็นำไปสู่การจับกุมคล้ายๆของโด้งเนี่ยนะฮะคือวิ่งเต้นจ่ายเงินสอบได้พอตรวจสอบพบวิ่งเต้นมาจ่ายเงินมาถูกยกเลิกกลายเป็นจากผู้ว่าจ้างเป็นผู้เสียหายถูกโกงเงินก็ไปแจ้งความจับ
3: เออครับผม
5: มหานครรอบทิศอันดับ1
3: อันดับ1 นะครับตำรวจที่กันทรวิชัยนะครับที่มหาสารคามไปจับกลุ่มคู่รักนายห้อยสื่อให้ฉายาแบบนั้นตัวสามีอายุ23นะฮะภรรยาอายุ47ไปตระเวนขโมยวัวแม่พันธุ์ของชาวบ้านนะครับ พอตำรวจตามเจอปุ๊บนะสองผัวเมียบอกซื้อมาซื้อมา19,000ครับ19,000ครับนาย19,000บอกตำรวจตำรวจบอกเฮ้ยผมวงจรปิดมันมีหมดแล้วหลักฐานนะว่าไปแอบลักขโมยวัวเข้ามา
4: ออ
3: นะครับก็เอาสองตัวนี้เอาสองคนนี้ไปทำแผนนะครับว่าขโมยวัวตัวแรกที่ไหนอย่างไรนะฮะก็ไปขโมยวัวแม่พันธุ์เพศเมียอายุ5ปีของชาวบ้านขึ้นกระบะหนีมาตั้งแต่30กันยาตำรวจใช้เวลาร่วมๆ10วันนะครับก็แกะรอยจากกล้องวงจรปิดนะครับในที่สุดตามจับมาได้นะก็เขาบอกว่าเขาเนี่ยอ้างกับตำรวจว่าเป็นอาชีพนายห้อยตะเวน
4: ขายวัว
3: ตะเวนรับซื้อขายวัวนะครับวันเกิดเหตุเห็นวัวเนี่ยโดนผูกอยู่นะครับ
4: แล้วยังไง
3: เขาบอกตอนแรกมีคนนั่งเฝ้า
4: เ
3: ขาก็เลยขอซื้อมาในราคา19,000แล้วก็เอาวัวขึ้นไปรถไปขายต่อนะราคา22,000นะครับเพื่อเอามาใช้จ่ายนะตำรวจบอกพูดไปเรื่อยนี่โดนจับนี่ยังพูดไปเรื่อยอีกตำรวจบอกว่าไม่มีพยานบุคคลอะไรเลยคนที่ไปซื้อใครซื้อขายที่ไหนยังไงมาเออนะครับก็ดูดิขนาดโดนจับแล้วตอนแรกยังไม่ยอมรับสารภาพนะ
4: ยังดื้อแพ่ง
3: จนเค้นไปเค้นมาสุดท้ายเนี่ยนะครับถึงยอมบอกนะครับนะก็ดีใจกับพี่เจ้าของวัวด้วยคุณป้าเขาอายุ62แล้วนะเจ้าของวัวบอกโอ้ดีใจมากเลยได้วัวแม่พันธุ์เนี่ยจะตกทอดมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษก็รักเหมือนคนในครอบครัวนะครับฝากถึงคนร้ายนะว่าเนี่ยถ้าโดนขโมยของรักไปบ้างเนี่ยคุณจะรู้สึกยังไงนี่นะครับมาเหลือเวลาอีกสัก
4: รายการของปาร์ตี้ลิสต์นึง
3: ก็ไม่เหลือแล้วล่ะ
4: ทันไหม
3: ท
4: ันไหมก็ครบเน
3: าะวันนี้ครบถ้วนนะครับมาวันนี้บันเทิงเลยใช่ไหมพี่ขอบพระคุณมากนะครับนะครับฟังอยู่สนามบินสุวรรณภูมิโอ้โห
4: จะไปไหนครับผม
3: จะไปไหนพี่เออบอสเอทีมนะครับผมอ๋อนอนสนามบินครับนอนลงสินค้าอย่างโหด2วัน3วัน
4: โอ้โห
3: ใช่ไหมลงสินค้าแล้วพี่เหรอสู้ๆนะพี่นะไม่มีเรายังมีแรงเราก็สู้กันต่อไปชีวิตอย่าไปหมดหวังนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังวันจันทร์หนึ่งทุ่มเจอกันนะครับเสาร์อาทิตย์ก็ฟังเพลงเพราะๆกันต่อยาวๆไปนะฮะวันนี้ไปแล้วนะครับ
4: แล้วครับลาแล้วสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
5: มหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัดสนับสนุนข่าวโดย
12: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
13: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
14: ท้องเสียปวดท้อง
15: แน่นท้อง
14: มองหาย
16: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: M-COT News FM รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
17: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายไกรลาสานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลออฟฟิเชียลวิสิตประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20พฤษภาคม2545โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในติมอร์เลสเตเมื่อปี2542ซึ่งในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตครั้งนี้ถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีนับจากการเยือนครั้งล่าสุดเมื่อปี2556จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้หารือในความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและนำมาซึ่งประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศเวลา 17:27 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัติการอําลอยเยาวชนจากจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคืนแก่นางสาวรัติการอําลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไปสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง9ตุลาคมพุทธศักราช2569
15: จบข่าวในพระราชสำนัก

0: สิริ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: เบื่อมั้ยคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 โทน
8: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
7: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
8: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
7: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ็คงไม่ต่างจากเพลงมากนะครับแต่ถึงอย่างไรนะครับก็คิดถึงเธอนะครับคิดถึงลูกพี่ทุกวันเลยนะครับอุ้ยวันนี้ทำไมหวานหวานนะครับผมนะครับไม่ต้องแปลกใจครับลูกพี่เพราะว่าวันศุกร์แห่งชาตินะครับเราจัดเต็มนะครับยิ่งประณีตในการเลือกเพลงนะครับทุกอย่างแบบทรงพลังมาก 200% นะครับผมนะอ่ะจัดไปครับลูกพี่ฮะในช่วงนี้3เพลงของเรานะมีกลางหัวใจนะครับจากน้องแอคนะมี1ในดวงใจจากน้องกุ้งสุธิราชนะครับรวมถึงยังเฝ้ารอจากน้องอายจริงๆนะครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผมแอลลูกพี่กับลูกพีตอนนี้ทำอะไรอยู่นะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้นะครับวันนี้อยู่กับผมหมีคณัตชัยนะฮะก็มาแทนน้องทราย1วันนะฮะในช่วงของวันศุกร์แห่งชาตินะฮะแล้วก็แน่นอนฮะวันนี้มาในทีมของพระเอกหมีลำครับผมนะครับวันศุกร์แห่งชาติจัดหนักจัดเต็มนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราต้องมาลำกับชาวคณะนะครับในช่วงประมาณ3ทุ่มนะปลายๆนะครับเราจะมีการเปิดวงนะครับนะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งนอนวันศุกร์ไม่มีใครเขารีบนอนกันหรอกครับวันศุกร์เขาต้องมาเล่นกันมีเรียกเป็นความรื่นเริงนะครับผมนะตอนนี้หลายๆท่านก็พักผ่อนแล้วใช่ไหมฮะก็แวะเข้ามาสวยๆที่แฟนเพจของเรานะครับ LTMAFM 95นะฮะใครที่มาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดหัวใจหรือกดหัวเราะนะกดทีเดียวสวยๆนะฮะแล้วก็ฝากกดแชร์นะครับแล้วผมก็จะมาทยอยทักทายชาวคณะที่เคารพด้วยนะครับส่วนพี่ๆที่กำลังทำงานอยู่นะฮะหรือฟังทางวิทยุอยู่นะครับเราก็อยู่เป็นเพื่อนตลอด24ชั่วโมงนะถ้าอยากสนุกนะครบรถนะมันต้องแบบหวานเปรี้ยวเค็มมันเนี่ยเปิด Facebook Live เอาไว้นะครับไม่มีเวลาเม้นไม่เป็นไรนะครับนะก็เข้ามาจ้องตาเฮียนะครับแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะครับ มาเต็มทุกวันนะครับผมเดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับตอนนี้มีพี่โดบิตะนะครับพี่หนูริ่งนะมีพี่ทิพาพรนะพี่บุญเพชรนะครับพี่อัมพรพี่จิราพรนะครับเชฟพงพี่พัชรานะครับน้ำเมพี่รุ่งนะครับน้องออยม้าบินนะครับพี่เดือนเพ็ญนะครับพี่ฤดีพี่สองหนิงพี่หนิงหนิงนะครับพี่วันนีพี่สมใจพี่พัพพรพี่จิตพี่ละไอก็มาแล้วนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์ด้วยนะมีคุณแพทนะครับนะพี่หนูริงพี่อุไรพี่สายชนนะพี่จิราพรนะครับพี่พีนะครับเจเดซี่นะครับแล้วก็น้ำเมย์ก็มาแล้วนะครับน้องนับดาวพี่ละไอพี่อุไรนะครับนะอ้าวยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับมาฮะเดี๋ยวตอนนี้เฮียมากราบสวัสดีลูกพี่ก่อนนะครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับวันนี้อยู่กับผมหมีคณัตชัยนะก็แทนน้องสายนะครับแล้วเดี๋ยวผมเปิดอีก1เพลงนะครับตอนนี้ชาวคณะก็กดเข้ามาจองสายหน้าใหม่ได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้านะครับนะเดี๋ยวผมเปิด1เพลงนะตอนนี้กดเข้ามาจองสายกันนะครับน้องแป้งคนงามปูเสื่อรอยอยู
1: ่ไปเที่ยว
0: กดรถกดรถ
1: จะไปก็รีบไปกับพี่แล้วสบายเดี๋ยวพี่พาไป

กินตับนะครับจากพี่เท่งนะครับเอาตอนนี้ยังปูเสือรออยู่นะครับช่วงนี้รู้สึกว่าเขาโทรได้จากทั่วประเทศเลยนะครับพี่ๆที่นอนฟังเพลงสวยๆนะก็กดเข้ามาได้เลยนะจากภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานปูเสือรอทุกภาคเลยนะครับผมที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายหน้าใหม่นะจ้าหลังเพลงนี้คุยกันหน่อย

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณหล่อครับผม
1: ครับผมสวัสดีครับพี่ต้นนะครับ
2: ต้นอุดรครับ
1: อ้าวครับผมที่อุดรตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างครับพี่ต้นครับ
2: ก็ปกติครับผมไม่มีฝนไม่มีอะไรครับผม
1: อ๋อไม่ช่วงนี้อุดรมีฝนคือไม่ค่อยมีเลยนะครับพี
2: ่ไม่มีครับผมไม่มีครับช่วงนี้ครับผม
1: อ๋ออากาศก็คือแบบปกติเลย
2: ครับกำลังเย็นสบายเลยครับผม
1: โอ้เย็นสบายแล้วคือช่วงนี้เป็นช่วงที่เราพักผ่อนหรือว่าต้องไปทำงานตอนกลางคืนนี่ครับพี
2: ่อ๋อช่วงนี้พักผ่อนครับผม
1: อ้าวพักผ่อนอากาศเย็นสบายก็นอนฟังเพลงสวยๆเลยนะครับพี่ต้นนะ
2: ครับไม่นอนครับผมไม่นอนครับจะกว่าจะถึงทุ่มครับผม
1: ถึงกี่โมงนะครับ
2: จนถึงสี่ทุ่มครับ
1: โอ้ยขอบคุณมากอยู่เป็นเพื่อนกันนะพี่ต้นเนาะ
2: ครับผม
1: ครับผมเอาวันนี้อยากฟังเพลง
2: วันนี้ถ้าอากาศเย็นๆก็ต้องฝากดาวห่มผ้าเลยครับผม
1: ครับของพี่เขียวสามารถนะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: วันนี้อยากจะมอบเพลงนี้ให้ใครไหมครับ
2: มอบให้ FC DJ ทุกคนครับผมแล้วก็ DJ ด้วยแล้วก็น้องหลังไมค์ครับผม
1: อ้าวนะครับให้น้องแป้งด้วยให้เต็มวงเลยนะ
2: ครับผม
1: ครับผมขอบคุณนะครับพี่ต้นครับ
2: คร
1: ับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: อทุกการร้องตาม
1: ขอบคุณด้วยนะครับนี่คือเทียนไขไฟฟ้านะครับจากนุ้ยสุวินานะฮะก็เป็นงานมหานครคานิวาวดนตรีแห่งภูษาสินนะครับนะแล้วก็ช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลักเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลจ้าม
2: หานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เอามาครับตอนนี้มีข่าวดีมาฝากนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะเป็นข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยนะครับฟังทางนี้นะครับธนาคารออมสินนะฮะก็ชวนชาวคณะนะครับเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อนะฮะกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบนะฮะก็เป็นสินเชื่อนะฮะเพื่อเงินทุนหมุนเวียนนะครับในการประกอบอาชีพนะครับวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทนะครับนะไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับไม่ต้องใช้หลักประกันนะครับด้วยอัตราดอกเบี้ยนะครับแบบ flat rate นะครับ 0.75% ต่อปีนะครับหรือ effective rate นะฮะ 16.20% ต่อปีนะครับในรูปแบบวงเงินนะฮะวงเงินหมุนเวียนนะครับทบทวนวงเงินทุกปีนะครับนะแล้วก็สำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus นะฮะมียอดชำระเงินนะครับผ่านแอปถุงเงินนะครับตั้งแต่10,000 บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับอีกทั้งสินเชื่อนี้ธนาคารออมสินยังมุ่งช่วยเสริมสภาพคล่องนะครับให้กับพ่อค้าแม่ค้านะครับแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายขึ้นมีเงินทุนหมุนเวียนในการค้าขายนะฮะแล้วก็สร้างโอกาสให้ธุรกิจเติบโตนะฮะตอนนี้ก็ลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569นะครับที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th นะครับและตั้งแต่1ตุลาคม

2569เป็นต้นไปนะครับลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดก็สามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงนะครับออมสินช่วยเปลี่ยนยอดขายให้กลายเป็นวงเงินสินเชื่อมีวงเงินพร้อมใช้ให้ร้านไปต่อได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโทร GSB นะฮะ Contact Center 1115ย้ำ1115นะครับหรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินนะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตจ้า

0: โดยหมีคณัตชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอม
6: เฮ้ยคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
7: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
8: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
6: หอม
5: เฮ้ยคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
9: ยำยำจีโนโมโต
10: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
11: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่7-Elevenรวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-Eleven
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

างจากน้องเต๋าภูสินนะครับมนฮักหลวงพระบางนะครับนะฮะก็มีชาวคณะมาช่วยกรีดแทนเจเดซี่นะครับน้ำเมนะครับพี่หนูริงนะครับเพราะว่าตัวเจก็โดนบล็อกคอมเมนต์ไปนะครับนะก็บอกเจนะครับว่านักรบนี่ต้องมีหลายเฟซนะครับบางทีเม้นเยอะ โดนบล็อกบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ตอนนี้เจก็ยังส่องอยู่ยังฟังอยู่นะครับนะก็เปิดเพลงนี้ให้เจเดซี่ด้วยนะครับพี่กระแตก็ชอบนะครับเพลงนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าลูกพี่ครับกดเข้ามาจองสายกันในช่วงของพาเรทนะตอนนี้ต้องรีบส่งกันบ้านเลยนะครับนะใครที่โอ้โหไม่ได้คุยกันแบบยากมากตอนนี้ต้องใช้จังหวะชุลมุนนะฮะคนกำลังง่วงๆกำลังซึมๆนะครับเราแข็งแรงเราท

0: ทรเข้ามาเลยกับผมที่เบอร์นี้ฮะ02-248-1366 02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เอาผมย้ำเบอร์ช้าๆอีกครั้งหนึ่งนะครับ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายเลยชั่วโมงนี้คนละฝันคาราบาวจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21:00 น.

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกธนาคารโลกแนะไทยปรับนโยบายเกษตรเพิ่มผลิตภาพสร้างงานคุณภาพเครือข่ายหน่วยงานวิจัยและภาคีด้านการเกษตรจัดสัมมนาเรื่องการปฏิรูประบบเกษตรและอาหารไทยเสริมพลังเกษตรกรสร้างภูมิคุ้มกันด้วยนวัตกรรมซึ่งเป็นเวทีสัมมนาคู่ขนานการประชุมประจำปี IMF World Bank ปี2569นายชัดชัยสิริไลผู้จัดการธกส.กล่าวเปิดการสัมมนาว่าภาคเกษตรไทยกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีและสภาพภูมิอากาศธกส.จึงมุ่งปรับบทบาทเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเงินทุนองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อช่วยเกษตรกรเพิ่มผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มขณะที่นายอาเชสประสันนักเศรษฐศาสตร์การเกษตรอาวุโสธนาคารโลกกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องการปฏิรูปภาคเกษตรในเอเชียกรณีศึกษาประเทศไทยว่าความท้าทายสำคัญของภาคเกษตรไทยคือการสร้างมูลค่าเพิ่มและงานที่มีคุณภาพมากขึ้นโดยเฉพาะการขยายการจ้างงานจากการผลิตทางการเกษตรขั้นต้นไปสู่อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและภาคบริการที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างรายได้สูงขึ้นและมีสภาพการจ้างงานที่ดีขึ้นทั้งนี้ไทยเผชิญการชะลอตัวของผลิตภาพภาคเกษตรมากกว่าหลายประเทศจึงจำเป็นต้องปรับแนวทางสนับสนุนภาคเกษตรจากมาตรการที่ผูกกับราคาผลผลิตหรือปริมาณการผลิตไปสู่การลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาระบบชลประทานโครงสร้างพื้นฐานและบริการส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับการผลิตตามความต้องการของตลาดและสภาพภูมิอากาศโดยยกตัวอย่างเวียดนามที่ทยอยปรับนโยบายสนับสนุนภาคเกษตรและเพิ่มการลงทุนวิจัยจนสามารถยกระดับผลิตภาพและพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงได้ไปรษณีย์ไทยร่วมจัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึกการประชุม IMF World Bank พร้อมตราประทับมูลค่าดวงละ5บาท 65,000 ดวงนายชวลิศสุนทรสารทูลรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านธุรกิจ S-Curve บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าได้รับอนุญาตให้จัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึกการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ภาพตราสัญลักษณ์การประชุมประกอบพื้นหลังเป็นภาพลายไทยและภาพเงาสถาปัตยกรรมเพื่อสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของประเทศเจ้าภาพเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสที่ประชุมครั้งนี้ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมกำหนดวันแรกจำหน่ายในวันที่12ตุลาคม2569โดยจำหน่ายแบบดวงดวงละ5บาทเต็มแผ่น10ดวง50บาทจัดพิมพ์ 65,000 ดวงหรือ 6,500 ชุดไม่มีซองวันแรกจำหน่ายโดยครั้งนี้ไม่ได้มอบเป็นของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมประชุมแต่มีจัดจำหน่ายที่งานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกบริเวณด้านหน้าหอ2ชั้น G ฝั่งเล็กศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยบูธไปรษณีย์เปิดวันที่12ถึง17ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.และวันที่18ตุลาคมเวลา 8:00 นถึง 15:00 น.ผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com และที่ไปรษณีย์พระโขนงไปรษณีย์สามเสนในไปรษณีย์กลางบางรักโดยสามารถประทับตราสัญลักษณ์ไว้เป็นที่ระลึกได้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และที่ไปรษณีย์พระโขนงภูเก็ตเริ่มแล้วประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569ที่ศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ยเต้าโบเก้งศาลเจ้าเก่าแก่จังหวัดภูเก็ตเนืองแน่นไปด้วยประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติพร้อมใจแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาวร่วมประเพณียกเสาโกเต้งพร้อมอัญเชิญตะเกียงไฟทั้ง9ดวงขึ้นสู่ยอดเสาอันเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569อันเป็นประเพณียิ่งใหญ่ของเกาะภูเก็ตที่สืบสานรักษามายาวนานร่วม200ปีโดยหลังประกอบพิธียกเสาโกเต้งเสร็จสิ้นประชาชนในพื้นที่จะร่วมกันงดเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์หันมารับประทานผักและถือศีลตลอดเวลาทั้ง9วันและตะเกียงไฟทั้ง9ดวงที่ถูกอัญเชิญไปจะส่องสว่างสวยแบบนี้จนเสร็จสิ้นประเพณีถือเป็นสัญลักษณ์ขององค์เทพเจ้าที่อำนวยพรและอำนวยโชคแก่ผู้ร่วมประเพณีกินผัก สำหรับจังหวัดภูเก็ตนั้นมีศาลเจ้าหรืออามกระจายอยู่ทั่วทุกมุมเมืองรวมทั้งหมด41แห่งให้ประชาชนได้ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระและตลอดช่วงทั้ง9วันนี้จะมีการประกอบพิธีกรรมหลากหลายทั้งการประกอบพิธีแห่พระรอบเมืองและพิธีสวดมนต์หรือส่งเก้งเป็นประจำทุกคืนมีพิธีลุยไฟปีนบันไดมีดทั้งนี้ททสำนักงานภูเก็ตคาดว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมพิธีราว 140,000 คนโดยจำนวนนี้จะเป็นนักท่องเที่ยวคนไทยรวมถึงมาเลเซียและสิงคโปร์ขณะที่เม็ดเงินสะพัดในพื้นที่คาดว่าจะอยู่ที่ 1,300 ล้านบาทส่วนยอดการจองห้องพักในปีนี้อยู่ที่ร้อยละ70และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
5: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
4: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
3: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
6: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ฮ่าม
1: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมพี่วันชัยนะครับ
2: ครับ
1: อ้าวตอนนี้ฟังอยู่แถวไหนครับพี
2: ่ปวดนครศรีครับ
1: โอ้ครับผมวันนี้อากาศเป็นไงบ้างครับ
2: ตอนหัวค่ำฝนตก
1: โอ้แต่ตอนนี้ก็ไม่ตกแล้วเน
2: า
1: ะ
2: แล้วครับผมวังทุกคืนในรายการของคุณเนี่ย
1: ครับโอ้ขอบคุณมากครับ
2: วังยันถึงตีห้าเนาะ
1: โอ้ตีห้าเลยเหรอครับเอาแล้วไม่นอนไม่หลับไม่นอนเลยเหรอพี
2: ่เปิดไปก็หลับไปควังไปก็หลับไป
1: หลับตื่นใช่ไหม
2: ตื่นไปก็ได้ควังอยู
1: ่ครับแล้วช่วงที่ขับรถนี่ยังฟังอยู่ไหม
2: ไม่ขับยังไงอ่ะต้องขนตกอยู่ไม่วิ่งไม่ได
1: ้โอ้ก็คือช่วงที่เป็นช่วงพักผ่อนอย่างเดียวเลยนะพี่นะ
2: ใช่ครับ
1: ครับแล้วอีกนานไหมมันถึงจะหยุดเหรอครับพี่ครับ
2: มันหยุดแล้วแต่ขนแรงถึงฤดูแรงเนี่ยมกราคมกุมภาพันธ์เนี่ย
1: ครับเอามันหยุดแล้วก็ต้องวิ่งได้สิพี
2: ่ไปช่วงนี้หยุดก่อนพักผ่อนก่อน
1: โอ้พักผ่อนก่อนโอ้คำนี้ดีมากเลยนะครับคนเรามันต้องพักผ่อนบ้างนะพี่นะ
2: รถซ่อมได้แต่คนซ่อมไม่ได
1: ้โอ้จริงเหนื่อยมากก็ต้องนอนนะพี่นะ
2: คร
1: ับ แต่อย่าเพิ่งนอนช่วงนี้ครับ
2: บุหรี่ไปกินครับเอ้ยเหล้าไปกินบุหรี่ไปสูบครับ
1: หล่ออีกแล้วพี่
2: จริง
1: เอามาคนหล่อวันนี้พี่อยากฟังเพลง
2: ป้าใครเตรียมครับ
1: ของพี่สายันนะพี่เป้านะ
2: คร
1: ับผมงั้นเดี๋ยวช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
2: โจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอ้อัยราอ่ะฮ่า
2: ไอ้อัยราก็ค่ะ
1: โอ้พี่อย่าเร็วสิถ้าเร็วมันเพี้ยนพี่ต้องช้าอันนี้ประโยคมันเป็นไฮไลท์และไอ้อัยราอ่ะฮ่า
2: ไอ้ยาฮะ
1: รสชาติดี
2: รสชาติดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
2: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอ้ย
2: า
1: ฮะโอ้โหเป๊ะเลยชุดนี้มอบให้ใครดีครับพี
2: ่มอบให้คนไข้ที่ผมไปเยี่ยมวันนี
1: ้ครับผม
2: เขาชื่อเป็ด
1: ครับก็ตกลงดีขึ้นไหม
2: เขาดีขึ้นแล้วครับ
1: โอ้ครับนะก็ขอให้หายแข็งแรงนะ
2: อดีตแฟนเก่าครับ
1: อ้าวครับผมนะก็ส่งพลังนะให้หายไวๆนะพี่นะ
2: ครับ
1: โอเคขอบคุณมากเลยนะ
2: แล้วก็มองไปทุกเสียงทุกสายเลยหลังไมค์ด้วยครับ
1: ครับผมทุกท่านเลยนะ
2: แล้วต้องชายด้วย
1: ครับครบไหมพี
2: ่ครบเลยคร
1: ับ ครบแล้วขอบคุณมากเลยนะ
2: ทุกคนครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ครับ4เพลงนะครับมียื้อนะครับพี่ปรีชาปัดภัยนะฮะแล้วก็มีนาทีฉุกเฉินนะครับน้องบิวนะครับแล้วก็มีภาพถ่ายวิญญาณรักนะครับแม่นกน้อยนะครับรวมถึงงานจากพี่เป้าด้วยนะครับเฝ้าไข้ใกล้เตียงนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
0: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่านะครับเอามาครับลูกพี่เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องราวของอากาศกันบ้างดีกว่าคืนนี้จะเป็นยังไงนะวันนี้ภาคเหนือนะครับมีฝนประมาณ 20% นะฮะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20องศานะครับนะอีสานนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง 30% นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21องศานะครับภาคกลางนะครับวันนี้มีฝน 30% ฮะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุด23องศานะครับนะมาที่ภาคตะวันออกนะครับมีฟ้าฝนประมาณ 30% นะฮะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับลงมาที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะฮะมีฝนฟ้าคะนอง 30%อุณหภูมิต่ำสุด25องศานะครับส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับวันนี้ฝนเยอะหน่อยนะครับ 60% นะฮะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุด23องศานะครับส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับอุณหภูมิต่ำสุด24องศานะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ดนตรีดีนะครับเพลงนี้นะครับนวลนวลเอ่ยนะครับจากพี่ยุ้ยมานะศักดิ์นะฮะก็สังกัดเฟรนด์มิวสิกนะครับนะแล้วก็คำร้องทำนองพี่ยุ้ยแต่งเองด้วยนะครับเรียบเรียงเดอะเจซี่นะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า

งานจากน้องเวียงนะคะฟิชเชอริ่งกับน้องเน็กนะครับโอ้โหเสียเปียงนี่อุตส่าห์ตื่นขึ้นมากรี๊ดนะครับผมนะฮะเต้ยโศกให้โลกฟ้อนนะครับตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่18นะฮะแล้วก็มีเอาที่ใบใจนะจากพี่บ่าววีนะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่2นะจ๊ะ

0: ยหมีคณัตชัย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC

0: ยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: นับสนุนโดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ขอบคุณ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับหมดเวลาแล้วนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวอยู่กับน้องลูกตาลต่อนะครับเพียงฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆนะครับวันนี้เดี๋ยวลากันไปด้วยงานจากพี่ต้อมเรนโบว์นะความในใจนะครับนะแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามให้กำลังใจกันตั้งแต่บ่ายโมงถึงตอนนี้นะจ๊ะรักนะจุ๊บๆสวัสดีจ้ะ

0: นับสนุนโดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

ดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเวลาดี4ทุ่มนะคะในช่วงจันทร์ถึงศุกร์นะคะเจอกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะ อยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงเต็มๆคุณผู้ฟัง4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะนะวันนี้บอกเลยคิดว่าเอ๊นะจะเอาอะไรมาแบบคุยกับคุณผู้ฟังดีอะไรเงี้ยอยู่ดีๆก็แบบมีความอะไรอ่ะเกิดจากอะไรเกิดจากความหิว ล้วนๆล้วนๆเลยอันนี้เหตุผลส่วนตัวล้วนๆนะคะวันนี้3งานเพลงฮิตมาราธอนของเราคุณผู้ฟังค่ะตานนำเพลง

สนุกสนุกนะคะที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับไก่ไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อว่าจะมีตั้งหลายเพลงขนาดนี้เกี่ยวกับไก่และคิดว่าก็น่าจะมีอีกหลายเพลงด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นเพลงสนุกสนุกที่เกี่ยวกับไก่คุณผู้ฟังนะคะเริ่มต้นมากับไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่นะคะงานจากพี่โหน่งเชิญชาญนะคะแล้วก็มาที่น้องไก่นะสวดกันไปนะคะน้องไก่ก็พี่แคทนะคะคัทริยามารสีแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้มันตีมไก่ไงมันเป็นเรื่องราวเป็นคอนเซปต์ของไก่มันขาดไม่ได้อยู่แล้วกับแก้วปิ้งไก่นะคะงานจากพี่แก้วมณีทรัพย์นั่นเองค่ะ3งานเพลงที่เกี่ยวกับไก่ในช่วงฮิตมาราธอนนะคะทักทายคุณผู้ฟังวันนี้ก็ขอให้มีความสุขทุกท่านนะคะวันศุกร์สุดสัปดาห์ด้วยเนาะวันนี้วันที่9ตุลาคม2569นะคะพูดถึงไก่เนี่ยนะคะบ้านเราเนี่ยกินไก่เยอะแต่วันนี้จริงๆตัวดีเจเองนะคะตาน่ะเริ่มล้างท้องแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้เข้าสู่เทศกาลกินเจแล้วแต่ก็กินเจอยู่ทุกปีด้วยคุณผู้ฟังนะคะขออนุโมทนาสาธุนะคะอันนี้เป็นความสะดวกแล้วก็ความเชื่อเนาะของแต่ละบุคคลนะแต่ก่อนที่จะกินเจจะพูดถึงไก่ก่อนนิดนึงนะคะไก่นี่เอาพูดกันเล่นๆเอาแบบขำๆคุณผู้ฟังภาษาไทยคือไก่ภาษาอังกฤษคือ chicken สำเนียงพอได้มาได้อยู่ได้อยู่นะ chicken ภาษาจีนจีนไหมจีนจีนกลางคือจีได้เกาหลีดีกว่าอันนี้เคยเรียนเกาหลีนี่ไก่คือถักนี่ ให้ดูมีความรู้นิดนึงญี่ปุ่นไหมญี่ปุ่นนี่นิวาโทริไก่นะคะเรื่องราวของไก่เป็นความรู้ที่รู้ก็ได้แต่ฟังเถอะอะไรเงี้ยนะคะวันนี้นะคะวันศุกร์สุดสัปดาห์อยากจะให้ทุกคนมีความสุขเหมือนชื่อวันนะคะอยากฟังเพลงอะไรก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะทักทายคุณผู้ฟังอย่างเป็นทางการค่ะที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีเลยนะคะทั่วประเทศบางคนอาจจะบังเอิญหมุนมาฟังมาเจอกันนะคะแล้วก็มีทางไลฟ์ด้วยนะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะทางออนไลน์ของเราก็ฟังได้คุณผู้ฟังตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะหลากหลายช่องทางเพจเนี่ยก็จะมีการไลฟ์เห็นหน้าดีเจด้วยตรงนี้แล้วก็สามารถพิมพ์ข้อความแชทพูดคุยกันแบบสดๆได้เลยนะคะแล้วก็มีทางเว็บไซต์ด้วยนะคะอันนี้แบบว่าคลาสสิกแล้วก็เป็นเว็บไซต์ที่อยู่มานานนะคะเป็นเว็บไซต์ที่แบบเป็นตำนานมากๆนะคะ www.ltmfm95.mcot.net คุณผู้ฟังแล้วก็แอปพลิเคชันนะคะใหม่ล่าสุดเลยอันนี้สะดวกสุดๆนะคะสามารถติดตามรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะ FM 95ลูกทุ่งมหานครเท่านั้นด้วยนะคะฟังได้ทุกๆรายการเลยของอสมทนะคะรวมไว้ที่นี่กับ Mcot Connect ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็Android นะคะฝากทุกช่องทางเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะติดตามกันได้ตลอดนะคะแล้วก็ตันฝากอีกหนึ่งรายการด้วยคุณผู้ฟังปกตินี่ค่ะนะคะเราก็จะเจอกันช่วงดึกๆแบบนี้4ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะจันทร์ถึงศุกร์เนาะส่วนใครที่บอกว่านะคะวันเสาร์อาทิตย์ล่าเนี่ยคือตัวตันมีรายการไหมมีนะคะคุณผู้ฟังมีเลยก็คือวันอาทิตย์จะมีรายการก็คือเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนี่แหละนะคะวันอาทิตย์ตันจัด5โมงเย็นถึง1ทุ่มร่วมกับศิลปินแห่งชาตินะคะคุณพ่อนะคะพ่อชายเมืองสิงห์นะคะก็จะเน้นเพลงเก่าๆคุณผู้ฟังเพลงลูกทุ่งเก่าๆคุยเรื่องเก่าๆอะไรเงี้ยค่ะคุณพ่อก็จะเล่านะคะเรื่องราวประสบการณ์เรื่องเล่านะคะสมัยที่คุณพ่อนะคะเริ่มต้นมาเป็นชายเมืองสิงห์เพลงเก่าๆวงการเพลงสมัยนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาพูดคุยกันได้วันอาทิตย์ตอนเย็นๆเนาะนะคะฝากด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็ฝากติดตามทุกช่องทางเลยนะคะของทางลูกทุ่งมหานครของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเพจ Facebook นะคะอันนี้กดติดตามได้เลยนะแล้วก็เข้ามาชมไลฟ์กดแชร์ได้ด้วยนะคะและก็ยังมีช่องทางอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Instagram หรือว่า IG นะTikTok ก็มีนะคะ YouTube มีแล้วมีทุกช่องทางเลยนะคะก็ติดตามเราได้นะคะมีทั้งข่าวสารอัปเดตกิจกรรมแล้วก็รวมถึงเวลาที่ศิลปินดารานักร้องเนี่ยเขามาโปรโมทผลงานอะไรใหม่ๆนะคุณผู้ฟังนะคะที่นี่เราก็จะได้อัปเดตกันเนาะนะฝากทุกช่องทางเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยตัวนี้พี่นองตาเขาเพิ่มมาให้บอกว่าไก่ภาษาพม่าอ่านว่าเรียกว่าเจ๊กหรอโอเคค่ะขอบคุณมากเลย
ดีจังนะคะแล้วก็ทักทายสมาชิกอีกหลายท่านด้วยนะคะที่เข้ามาแล้วตอนนี้นะคะในไลฟ์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะนะมีใครมาแล้วบ้างทักทายกันก่อนเลยก็แล้วกันในเมื่อสักครู่พี่นงดานะคะพี่ณรงค์จากนครศรีธรรมราชพี่วิชัยบอกขอเพลงดอกชบาสีแดงนะคะพี่มะเดี่ยวพี่กระจางนะคะพี่สันทัศน์บอกขอเพลงบาปบุญน่ารักนะเพลงนี้หนูชอบนะแล้วก็นักพี่นักรบนะบอกดีเจสวัสดีครับดีเจน้องดีเจไม่ใช่ดีเจนะน้องดีเจลูกโหนดนะฮะจากซ่องคล้านะฮะน้องบอยดาวพระศุกร์นะบอกไก่แล้วต้องมีไข่นะก็ยังคงเป็นคำถามแบบว่าโลกแตกนะสำหรับระหว่างไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันนะคะใช่ไหมถ้าตอบแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็จะตอบได้อีกแบบแล้วตอบแบบว่าแบบกวนๆก็จะอาจจะอีกแบบนะคะสวัสดีพี่นางหนูวันนะแชร์ให้แล้วขอบคุณมากๆนะคะพี่เอ๋อินทิราพี่ไตรรัตน์พี่จรูนพี่เดียวจรัญระโนดน้องๆแกงเฝ้าดีเจนะคะน้องหนูดีน้องแชมป์พี่ประธานนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็มีพี่วัชพลเพิ่มเติมเข้ามานะคะอีกหนึ่งช่องทางด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะสำหรับทาง SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาเลยนะคะที่4689400นะคะ4689400อยากจะทักทายอยากจะแนะนำเพลงพิเศษส่งเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้มีมันหนึ่งข้อความจากพี่คนโคราชนะคะสิทธิ์ของเจ้าไอ้ใหม่ไทยนี่เป็นเพลงโปรดของเขาเลยนะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะอยู่กัน2ชั่วโมงคุณผู้ฟังตอนนี้ก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าไมค์ได้อีกสักครู่สายชิลฮิวใจนะคะนะสายหน้าไมค์วันนี้ใครอยากพูดคุยกันสักหน่อยเมามอยนะคะจะไก่จะเป็ดจะอะไรก็ได้นะ นะโทรเข้ามาได้เลยนะคะ02-248-1366นะจ๊ะ02-248-1366นะคะใครอยากคุยสายหน้าใหม่อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ด้วยนะจ๊ะมีอีกหนึ่งงานเพลงเกี่ยวกับไก่เพลงนี้พูดถึงไก่ก็ต้องแล้วว่าติดค้างไว้หลายวันแล้วด้วยแหละเพลงนี้ไก่จ๋าจ๋าจ๋าจ๋าจ๋า

่อยให้น้ำตาไหลลงเปื้อนหมอนทุกวันทุกหยดรถที่นอนนั้นท่วม

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะฮะสายมารออยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะเอ้าสายหายไปแล้ว เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะเนี่ยเดี๋ยวฝากต่อสายให้ด้วยนะคะเนี่ยแป๊บหนึ่งนะฮะนะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมด้วยนะคะเนี่ยพี่สิริปานเกิดเนี่ยบอกเพลงเพราะมากนะคะแล้วก็มีพี่เล็กสีประดับบอกว่าวันนี้พังงาอากาศสดชื่นมากๆเลยนี่นะฮะนะคะขอบคุณมากๆพี่อเนกจากสุโขทัยด้วยนะคะทักทายเข้ามาเมื่อกี้นี่เราพูดถึงเพลงของไก่ใช่ไหมคุณผู้ฟังน้องอะไรน้องโบนัสบอกว่าพี่ตามีอีกไก่นึงนะอะไรบอกไก่ไก่ตาฝางเออใช่เลยนะคะนะนักร้องชื่อไก่เพลงเกี่ยวกับไก่เออนะคะสนุกกันนะคุณผู้ฟังนะคะอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะเพิ่มเติมนะคะสายมาหรือยังเอ่ยนะจ๊ะอยู่ไหนแล้วนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งกันละกันเนาะคุณผู้ฟังนะคะนะมีเพลงอะไรเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366นะคะพูดถึงไก่แล้วมันก็นะนั่นล่ะสวัสดีพี่เบเบดด้วยนะคะพี่เบเบดนะจ๊ะนะฮะพี่แฟนรายการของเรานะคะหลายๆคนนี่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันเป็นประจำเลยคุณผู้ฟังนะคะนะช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วด้วยเนาะหลายๆที่นะคะเนี่ยวันนี้ใส่เสื้อกันหนาวมาเนี่ยอย่างหนาเลย เออนะนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะระหว่างรอสายเดี๋ยวขออนุญาตเอาอย่างนี้ละกันนะคะเดี๋ยวจัดให้1งานเพลงก่อนระหว่างรอสายพี่หนุ่มน้องแต้จากสุพรรณบุรีนะคะฝากเพลงเข้ามานะบอกว่าอยากฟังเพลงของนักร้องหน้าตาดีท่านหนึ่ง พี่หนุ่มไงเขาบอกจัดให้เลยค่ะ

0: ัดให้เลยนะคะสำหรับงานเพลงที่ฝากเข้ามานะคะ16หย่อนๆนะคะงานจากลูกตาลสุนิชาเองนะคะสายของเรามารอแล้วจากจังหวัดเลยนะคะเอาสายชิวฮิวใจต้อนรับพี่สุนาสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่สุนาไม่ได้คุยกันนานเลยเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: จ้าพี่สุนาปิดเสียงวิทยุให้หนูก่อนได้ไหมคะเสียงสะท้อนนิดนึงจ้า
1: ปิดวิทยุแล้ว
0: ปิดเสียงให้หนูหน่อยโอเคเรียบร้อยนะคะได้ยินไหมคะโอเคเน
1: า
0: ะจ้าพี่สุนาอยู่ที่จังหวัดเลยเลยไหมคะตอนนี
1: ้อยู่จังหวัดเลย
0: โอเควันนี้พี่สุนาบอกอยากฟังเพลงของพี่ต่ายอรทัยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะดอกหญ้าในป่าปูนเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมจ้าม
1: อบให้เป็นเพลง95ลูกเสียงลูกสายครับ
0: ได้เลยค่ะโอเคนะคะวันนี้ขอบคุณพี่สุนามากๆเลยรักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะ
1: ฟังจากวิทยุครับ
0: โอเคชัดเจนไหมคะสัญญาณชัดเจนเน
1: า
0: ะ
1: ชัดเจนแต่โทรศัพท์วิทยุผ่อนแล้ว
0: โอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูจัดงานเพลงให้เลยดอกหญ้าในป่าปูนขอบคุณพี่สุนามากๆนะคะ
1: ขอฟังวิทยุครับ
0: จ้าโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้จัดให้เลยนะคะกับซ้ายชิวฮิวใจพี่สุนาเขาฝากมาเพลงนี้ดอกหญ้าในป่าปูนต่ายอรทัยค่ะ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับเพลงพิเศษจากหน้าไมค์ของเราพี่สุนานะคะคุณผู้ฟังอยากจะแนะนำงานเพลงคุยสายหน้าไมค์เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายนะคะตอนนี้สามารถโทรเข้ามาฝากเบอร์โทรศัพท์ฝากเพลงเอาไว้หลังไมค์ได้เลยที่แป้งๆนะคะ022481366ค่ะทักทายสมาชิกทาง Facebook Live ของเราเพิ่มเติมด้วยนะคะสวัสดีพี่หลวงไข่คนเดิมนะหลวงไข่นะไม่ใช่หลวงไก่นะนะแล้วก็พี่เล็กยินดีนะคะพี่ประธานจังหวัดเลยน่าจะหนาวเลยล่ะนะคะแล้วก็พี่สมควรบอกว่าขอเพลงน้องไก่เพิ่งเปิดไปนะคะขอพี่คาทรียามารสีแล้วก็พี่โจหรือพี่โจนะเขาบอกว่าทักทายดีเจละปูนบัดนี้เจ้าเย็นสบายเนี่ยพอบ่ายๆก็มีแดดอยู่เนอะเนาะนะฮะแล้วก็สวัสดีน้องอินแทนนะคะจากสปป.ลาวด้วยนะจ๊ะทักทายทุกคนแล้วก็บอกว่ามาทัน16หย่อนๆพอดีเลย เพลงโปรดใช่ไหมล่ะสวัสดีพี่โสภานะคะทักทายเข้ามานะคะฝากเพลงกลางดาวเข้ามาด้วยแล้วก็น้องหนูนาบอกสวัสดีครับพี่ตาล ขอบคุณค่ะพี่สงวนศรีแล้วก็พี่วิจิตรด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปกันต่อค่ะผู้ฟังนะคะกับบันทึกการแสดงสดสนุกๆในช่วงของมหานครไลฟ์
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะนี่เป็นบรรยากาศชมเพลงสนุกๆ กันบ้างนะคะรู้สึกว่าคิดถึงช่วงแบบวัยละอ่อน

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: โดเรมีนะคะงานจากพี่เบนซ์พรชิตานะคะจากละครเรื่องสะพ้ายไร้ศักดินานะคะมาต่อกับละครอีกเรื่องหนึ่งสมัยละอ่อนนี่แหละสาวน้อยคาเฟ่ค่ะกับมาม

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
4: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันรายฝุ่น
3: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
7: ๆ Mood Day on Tour Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
6: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปฏิหารล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน2569บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้ม

21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร0814986322

0: จัดให้เลยนะคะกับร็อกเกอร์เพราะก้อนอิฐค่ะงานจากพี่แมงปอชนิชานะคะฝากมาจากคุณป้าสาวพัทลุงนะจ๊ะตอนนี้หลังไมค์เข้ามาเยอะพอสมควรเลยนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมด้วยชั่วโมงนี้ไม่ทันเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะแน่นอนนะคะใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะจากจองสายหน้าไมค์นะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366ค่ะ
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะน้องโบนัสบอกว่าขอเพลงไก่สักเพลงนะพี่ลูกตาลที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้งานจากพี่ธันวาราศีธนูกับไก่ตาฟางนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้และจบเพลงนี้เราพักเบรกนะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งแล้วไปกันต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
4: ไอระอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาห่า
5: 23นาฬิกา2นาทีนะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะเอาล่ะนะคะช่วงนี้กับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะสายหน้าใหม่ของเราโอ้มารออยู่แล้วนะคะสวัสดีจ้า
6: สวัสดีค่ะ
5: เสียงสดใสเลยนะ
6: สดใสครับวันนี้สดใส
5: ต้อนรับนะน้องหนูดีจากปทุมธานีนะคะเป็นไงบ้างคะตอนนี้ปทุมธานีน้ำลดแล้วเนาะ
6: น้ำแห้งหมดแล้วค่ะตอนน
5: ี้น้ำแห้งหมดแล้วนะคะน้องหนูดีอยู่แถวไหนจ๊ะ
6: อยู่ลำลูกกาคร
5: ับ อ๋อลำลูกกานะคะก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างคะ
6: โหตอนก่อนหน้านี้ก็น้ำเอ่อเลย
5: น้ำเอ่อเลยแบบขนาดไหนสูงถึงขนาดไหนคะ
6: สูงถึงแค่ที่จอดรถครับ
5: ที่จอดรถหมายถึงว่าถ้าเทียบกับตัวหนูอะประมาณแบบขาเข่า
6: ประมาณ
5: เลย
6: หน้าแข้งครับประมาณหน้าแข้ง
5: ประมาณหน้าแข้งนะโอ้แต่เป็นหน้าแข้งแบบนอน พูดเล่นท่วมเลยเอางงเล่นมุกแหละไม่เก็ต
6: เก็ตอยู่แล้ว
5: นึกอยู่เอ๊ะพี่ตันพูดอะไรนะคะดีแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะแต่ว่าไม่ได้ในเขาเรียกว่าในแถวบ้านน้องหนูดีไม่ได้มีอะไรเสียหายใช่ไหมหมายถึงว่าน้ำเข้าบ้านไหมหรืออย่างไร
6: บ้านมาที่นี่ไม่ได้เข้าบ้านครับแต่ว่าบ้านที่สระแก้วเข้าบ้านทุกเยอะเลยคร
5: ับ หรอ
6: ใช่คร
5: ับ ที่สระแก้วอ๋อหมายถึงว่ามีบ้านที่สระแก้วด้วย
6: ใช่คร
5: ับ แล้วตอนนี้ราคาที่สระแก้วเป็นยังไงบ้าง
6: ตอนนี้ก็สถานการณ์ปกตินะครับ
5: สถานการณ์ปกติแล้วเนาะโอเคค่ะเป็นกำลังใจให้นะเพราะว่าจากที่เราติดตามข่าวเนี่ยเห็นมีหลายๆพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่เลยนะคะอ่ะโอเคมาพูดถึงเรื่องของเราวันนี้โทรมาหน้าไมค์นานๆทีใช่ไหมโทรมาหน้าไมค์เนาะปกติก็จะเจอกันแต่ในไลฟ์นะคะอยากฟังเพลงอะไรเจ้าวันนี้
6: อยากฟังเพลงพระรองของพี่วิวไทเปอร์ครับ
5: โอ้โหรอเรือชั้นมากของ ETC
6: พระรอง
5: พระรองกับพี่วิทย์ไฮเปอร์นะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมจ๊ะ
6: ทุกสิ่งทุกสายแล้วก็เดอะแก๊งครับเดอะแก๊งเฝ้าดีเจคร
5: ับ เดอะแก๊งด้วยนะเดอะแก๊งเฝ้าดีเจด้วยมีใครบ้างอ่ะ
6: แต่เลย
5: จำเพื่อนไม่ได้แล้วล่าสุด
6: ให้เพื่อนจำได้
5: บอกให้เพื่อนๆเนาะโอเคเดี๋ยวเพื่อนๆก็มารอในไลฟ์เต็มเลยนะคะโอเคได้เลยอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนฟังทุกวันจำได้ไหมเนี่ย
6: จำไม่ได้ครับ
5: เดี๋ยวพูดตามพี่ตาละกันนะคะ
6: ได้ครับ
5: ค่ะขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
6: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
6: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: สุกี้ชาบู
6: สุกี้ชาบู
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: และไอยราอาห่า
6: และไอยราอาห่าร
5: สชาติดีดี
6: รสชาติดีดี
5: ทานง่ายชุ่มคอ
6: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทุกบ้านต้องมี
6: ทุกบ้านต้องมี
5: ไอยราอาห่า
6: ไอยราอาห่า
5: โอ้โหเสียงเนาะจ้ะดูที่ฟังลูกทุ่งมหานครมานานแล้วหรือยังจ๊ะ
6: ถ้าแบบฟังแบบจริงจังแล้วก็ประมาณ2ปีกว่าครับ
5: หรอแล้วก่อนจริงจังทำอะไรอยู่อ่ะก็ฟังบ้างแต่ว่าทุกวันนี้ฟังแทบแบบฟังทุกวันเลยอย่างนี้
6: ใช่เมื่อก่อนฟังบ้างไม่ฟังบ้าง
5: เหตุผลไหนที่ถึงเลือกฟังลูกทุ่งมหานครจริงๆหนูก็เป็นเด็กยุคใหม่เลยตอนนี้อายุเท่าไหร่คะหนูดี
6: ตอนนี้20แล้วครับ
5: ใช่ก่อนอันนี้ก็แบบ10กว่าขวบ10กว่าปีนะฮะไม่ได้ฟังอย่างอื่นด้วยไหมเพลงอื่นหรือว่าฟังชอบฟังลูกทุ่งเป็นแบบปกติอยู่แล้ว
6: เมื่อก่อนก็ฟังลูกทุ่งเป็นปกติแล้วแต่ตอนนี้ก็ฟังสตริงบ้างลูกป๊อปบ้าง
5: รวมกันไปแต่ว่าลูกทุ่งมหานครของเราก็วาไรตี้เนาะเพราะเราก็จะมีเพลงอื่นๆด้วยนอกจากเพลงลูกทุ่งเพราะลูกทุ่งเดี๋ยวนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าสไตล์ที่แปลกใหม่ นะคะผสมผสานกัน
6: อินดี
5: ้ก็มีอินดี้มีหลากหลายแล้วก็เรายังมีเพลงเพื่อชีวิตด้วยแล้วก็มีเพลงหวานเพลงเก่าเพลงใหม่ก็ว่ากันไปนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ
6: ใช่ค่ะทุกวันครับ
5: เออดีมากทำตัวดีทำได้ดีมากนะคะทำได้ทำถึงนะ
6: ครับ
5: โอเคขอบคุณมากๆจ้ะเราฟังเพลงเลยค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะพาเรทเพลงฮิต4ภาคค่ะเริ่มต้นขบวนพาเรทกับเพลงนี้เลยที่น้องหนูดีฝากเข้ามาพระรองค่ะ

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: สี่งานเพลงต่อเนื่องนะคะแล้วก็เป็นเพลงน่ารักน่ารักด้วยค่ะจัดให้กับพาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะกับแม่สามเฉยค่ะคุณผู้ฟังนะคะงานจากอานัทแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีถือของดีบาสสิทธิชัยรักไม่ไหวแล้วโว้ยนะคะงานจากโจอี้ภูสิทธิ์แล้วก็ต้นขบวนพาเรตของเราจากสายหน้าใหม่นั่นเองนะคะพระรองงานจากพี่วิทย์ไฮเปอร์นะคะโอ้ยรุ่นแล้วเนาะจัดเป็นพิเศษเลยนะคะใช่สมาชิกเพิ่มเติมทาง Facebook Live นะคะโอ้โหหายหน้าไปนานเลยนะคะสวัสดีคุณแม่อรุณด้วยนะคะส่งกำลังใจนะคะคุณแม่แล้วก็พี่อะไรนะเมื่อกี้นี้พี่บุญยงนะคะพี่บุญยงแล้วก็น้องธนวุฒินะคะทักทายนะจ๊ะแล้วก็คุณเคเนเกียวหรอถ้าหนูอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะบอก Can I have ลูกตาลซองนะคะ I have just play my song นะคะเพิ่งเปิดไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วเองนะคะ Thank you so much นะคะ so sorry นะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ใครอีกพี่ชนินนะฮะพี่ชนินบอกว่าโทรบัตรติดสักตื้อโอ้อินดูแต่อ๋ออ๋อยอ๋ออ๋อยนะคะเดี๋ยวมันต้องมีสักวันนะคะที่เราได้คุยกันนะคะสายหน้าไมค์นะต้องขออภัยจริงๆคุณผู้ฟังนะรับได้แค่1สายเนาะนะฮะต่อชั่วโมงนะคะส่วนเพลงฝากเขาฝากมาหลังไมค์ได้นะคะเนี่ยจัดให้เพิ่มเติมด้วยวันนี้แต่เวลาแบบไม่พอจริงๆก็นั่นแหละนะคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งทิ้งดีเจนะอยู่ด้วยกันก่อนสวัสดีพี่ณภศรนะคะแล้วก็พี่สมบูรณ์นะคะพี่หารรักด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยทักทายมาตอนดึกๆนะพี่เรดมี่บอกว่าสวัสดีครับสุราษฎร์เนี่ยฝนทำท่าจะตกอีกแล้วอ่าฮะแล้วก็ทักทายจากจังหวัดตรังนะคะสำหรับพี่ณภศรนะคะขอบคุณมากเลยทุกๆข้อความนะคะที่เข้ามาตอนนี้ทาง Facebook Live ที่เพจของเรานะคะพี่กดชมนด้วยนะจ๊ะพี่นักรบบอกยังอยู่นะคะแล้วก็น้องแวนแวนวาวน้องใบด้วยอ่ะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจบอกอยู่เป็นเพื่อนพี่ลูกตาลก่อนนะคะพี่สิทธิ์ศักดิ์นะจ๊ะทักทายนะคะน้องหนูดีบอกจัดเพลงวัยรุ่นนะคะก็เพราะว่าอะไรตั้งขบวนพาเหรดไงมาวัยรุ่นซะละนะคะปกติเนี้ยก็อย่างนี้แหละค่ะให้คุณผู้ฟังที่เป็นสายหน้าใหม่ในช่วงของพาเหรดเพลงฮิต4ภาคเนี่ยเป็นคนตั้งขบวนพาเหรดเลยนะเอาจริงๆสังเกตได้นะคะทุกๆครั้งเลยแล้วก็ตันก็พยายามที่จะจัดเพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามาแต่ว่าวันนี้เนี่ยด้วยเป็นเพลงพระรองเนี่ยไม่มีเพลงอื่นเลยหลังไมค์มีแบบพูดง่ายๆคือว่าไม่อ่านไลน์กรุ๊ปกันวันเนี้ย นะคะก็เลยต้องจัดเพิ่มให้ให้แบบว่าฟังเพลินๆเนาะนะคะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะ02 248 136

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะเนี่ยช่วงนี้กับจ่อคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะสำหรับจ่อคิวฮิตในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะเห็นแล้วแหละนะคะเห็นใน TikTok เยอะมากเลยนะคะฮัมฮอนนะคะเป็นการร่วมงานครั้งพิเศษนะคะถือว่าเป็นโปรเจกต์พิเศษนะคะระหว่างน้องลำไยไหทองคำแล้วก็แน็กชาลีนะคุณผู้ฟังแน็กแฟนฉันนี่แหละนะคะก็โหตื่นเต้นนะแต่ว่าจริงๆเห็นแล้วแหละเห็นมิวสิกวิดีโอแล้วนะคะก็ถือว่าเซอร์ไพรส์แฟนๆเลยนะคะสำหรับฮัมฮอนค่ะคำร้องทำนองโดย2ภูตะวันและข้าวสารสาวนะคะเรียบเรียงโดยอาจารย์ศิลาแรงค่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้เลย

0: ลงตัวมากๆนะคะระหว่างแน็กชาลีแล้วก็น้องลำไยไหทองคำนะคะฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะคะกับเพลงนี้ฮัมฮอนนะคะชื่นชอบก็สามารถขอเข้ามาได้เลยนะคะทุกช่วงดีเจนะคะที่นี่ค่ะ FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ไปกันต่อเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะ2งานเพลงน่ารักน่ารักฟังสบายกันละกันในช่วงนี้จากมหานครชาร์ตของเรานี่แหละนะคะพื้นที่ปลอดภัยค่ะงานจากพี่พิมดานะคะตอนนี้ล่าสุดอยู่ในฮิตที่14นะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อเพลงที่หลายๆคนแนะนำเข้ามาแล้วก็ตอนนี้ขึ้นมาอยู่ในฮิตที่1แล้วด้วยนะคะจาก2ศิลปินพี่หนูมิเตอร์และเล็กโซเรนกับบาบุญ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
7: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
6: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

น้ำตาสาวารินนะคะจินตลาภูลาภค่ะฝากมาทางหลังไมค์จากพี่จำปีตรังนะคะจากตรังเลยนะคะฝากมาตั้งแต่น่าจะชั่วโมงที่แล้วแล้วล่ะนะคะเพิ่งจะมีโอกาสได้เปิดให้นะคะตอนนี้ 23:52 นาทีนะคะส่งท้ายกันเลยแล้วกันกับเพื่อนเพลงหวานค่ะงานจากพี่หนุ่มกะลานะ

วลาหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าเนาะคุณผู้ฟังนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามเลยนะคะเจอกับ BJ ลูกตาลชนิชาได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะส่วนวันอาทิตย์กับรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษค่ะในช่วง5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะเฉพาะวันอาทิตย์นะคะจัดรายการร่วมกับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์นะคะวันนี้ขอให้มีความสุขทุกท่านใครที่ยังไม่ง่วงนอนเดี๋ยวอยู่ต่อยาวๆนะคะกับน้องเมธิชาแล้วก็รวมถึงดีเจท่านอื่นๆด้วยที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นสนับสนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: เต็มเหนียวเลยนะเต็มเหนียวเลยนะสามผลงานเพลงนะคะท้ารักจากแมงปอชนทิชานะคะตามมาด้วยอยากเจอคนจริงใจนี่จากดวงตาคงทองและปิดท้ายด้วยเต็มเหนียวไปเลยพี่เต็มเหนียวนะคะจากพี่ยุ้ยญาติเยอะด้วยในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: เที่ยงคืน13นาทีนะคะวันนี้มาไวมากแสดงว่าคุณผู้ฟังขอเพลงอะไรเนี่ยก็น่าจะได้ฟังนะวันนี้นะนะคะอ่ะทักทายกันก่อนในช่วงของฮิตมาราธอนน้องเมย์จัดเสิร์ฟให้แล้ว3ผลงานเพลงนะคะวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วนะคะสามารถกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้กันได้เนาะแล้วก็ใครที่ฟังทางวิทยุนะคะไม่เป็นไรส่งแรงกายแรงใจมาก็ได้วันนี้เดี๋ยวจะมาบอกผลคะแนนด้วยเพราะว่าเมื่อวานนี้บอกไว้ใช่ไหมว่าวันนี้จะไปสอบผู้ประกาศนะคะแล้วก็ผลออกมาอยากจะบอกว่าพ่อจ๋าแม่จ๋าทุกๆคนคุณลุงคุณป้าคุณพี่คุณน้าคุณน้าคุณอาบอกให้หมดนะคะผ่านแล้วค่ะนี่อย่างที่บอกนะว่าอยากให้ทุกๆคนได้อยู่ในทุกๆการเติบโตนะคะว่ามีช่วงไหนเป็นช่วงที่เราทำอะไรนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะก็เชื่อว่าแฟนรายการของน้องเมย์เนี่ยติดตามอยู่แล้วก็คอยให้กำลังใจเยอะมากมีหลายๆคนแบบส่งข้อความมาถามตลอดเวลาเลยแบบว่าวันสอบอ่ะก่อนที่จะสอบใช่ไหมก็จะมีแบบทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ว่าเอ๊ะน้องเมย์สอบหรือยังนะเข้าห้องสอบหรือยังลูกออกหรือยังลูกผลได้เมื่อไหร่ลูกทักมาตลอดทั้งวันคือจะบอกว่าแบบการสอบอ่ะมันค่อนข้างจะตึงเครียดเพราะว่าด้วยความที่เรามีความกดดันสูงเราแบบถูกฝากความหวังไว้เยอะเนาะมันไม่ได้หมายความว่าความหวังจากแฟนรายการนะแต่ความหวังมันคืออะไรรู้ป่ะมันคือหนูทำงานด้านนี้ไงคนอื่นๆเขาก็คิดว่าเอ้ยยังไงก็ผ่านอยู่แล้วแต่สำหรับเราอ่ะเราไม่มั่นใจไงเรารู้สึกแบบโอ้ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นน่ะมันสามารถคดีพลิกได้เลยถ้าเข้าไปต่อให้ซ้อม100รอบแล้วมันดีมากๆอ่ะแต่พอถึงเวลาสอบถ้ามันตื่นเต้นมันคุมตัวเองไม่ได้อ่ะมันก็มีสิทธิ์ที่จะแบบไม่รอดได้เหมือนกันเนอะแม้มันอยู่ที่วินาทีนั้นในการสอบเลยก็ว่าได้นะคะมันก็เลยทำให้น้องเมย์เนี่ยกดดันมากแล้วที่สำคัญมันเกิดอุปสรรคเยอะแยะมากมายที่แบบไม่คาดคิดไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นเขาจะมีเวลา1ชั่วโมงให้อ่านชีทใช่ไหมอ่านข้อความในนั้นอะในข้อสอบอะเขาจะมีเวลาให้1ชั่วโมงแล้วพอถึงครบ1ชั่วโมงอะเขาจะเก็บใบเนี้ยไปเลยซึ่งนั่นหมายความว่าน้องเมย์มีเวลา1ชั่วโมงเท่าๆกับเพื่อนๆทุกคนใช่ไหมปรากฏว่ายังไงรู้ป่ะยังไม่ทันจะอ่านดีเลยรถของน้องเมย์มันดังเป็นรถแบบสัญญาณกันขโมยอ่ะสัญญาณนิรภัยมันดังแล้วเขาก็ขึ้นมาตามเขาก็มีเจ้าหน้าที่

พี่ขึ้นมาตามบอกว่าเออช่วยรบกวนแบบลงไปแก้ไขรถหน่อยมันดังมากอะไรเงี้ยก็เลยต้องแบบอดอ่านอะต้องลงไปก่อนลงไปแล้วก็ไปกดปลดแบบให้มันหยุดดังอะเสร็จปั๊บหนูก็อ่ะเสร็จแล้วมันไม่ดังแล้วหนูก็เดินกลับขึ้นมายังไม่ทันทำอะไรเลยเอาอีกแล้วดังอีกแล้วเขาก็ขึ้นมาเรียกใหม่หนูก็ต้องลงไปใหม่เออก็ลงไปคราวนี้หนูก็เลยปลดล็อกไปเลยแบบว่าให้มันสามารถเปิดประตูใครจะเปิดก็ได้แล้วอ่ะคือตอนนั้นไม่เอาอะไรแล้วคือแบบคิดอย่างเดียวว่าอ่ะมันไม่มีอะไรในรถอ่ะจะขโมยอะไรก็ขโมยไปเลยมันไม่มีอะไรแล้วก็ปลดล็อกเลยก็กะว่าเออมันไม่ดังแล้วปรากฏว่าขึ้นมาดังอีกหนูก็เลยบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าน่าจะเป็นที่ระบบไฟฟ้าของรถแล้วแหละเพราะว่ามันดังเรื่อยๆแล้วมันไม่ได้เพิ่งดังนะมันดังตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเออหนูก็เลยแบบยื่นกุญแจยื่นกุญแจรถอ่ะให้เจ้าหน้าที่ไปเลยบอกว่าเออถ้ามันดังอีกทีอ่ะช่วยรบกวนแบบให้พี่รปภ.ให้อะไรอย่างเงี้ยกดปลดล็อกเองได้เลยหนูแบบทิ้งรถเลยอ่ะเออเพราะมันไม่ทันอ่านพอกลับขึ้นมาอ่ะเขาเก็บชีทไปแล้วจ้ะ ใจตอนนั้นคือเสียแล้วนะคิดว่าแบบไม่ได้แล้วอ่ะเพราะว่ามันไม่ทันได้อ่านเท่าๆกับคนอื่นเลยแล้วเราก็คิดแล้วว่าเอาแล้ว The Show Must Go On แล้วทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะมันไม่มีเวลาให้อ่านแล้วอ่ะโชคดีมากๆคือพอตอนที่เขาเรียกเลขที่ลงไปเตรียมสอบข้างล่างใช่ไหมเขาเอาใบนั้นอ่ะกลับมาให้เราอ่านซ้อมอีกรอบนึงเราก็เลยมีเวลาได้ซ้อมอยู่ประมาณสัก 3-4 นาทีก่อนเข้าห้องสอบซึ่งแบบโหมันตื่นเต้นมากเพราะเราอ่ะมันไม่มั่นใจแล้วอ่ะความมั่นใจมันหายไปแล้วเออก็เลยคิดว่าแบบโอ๊ยเอาวะสักหน่อยนะคะนี่ไงเห็นไหมกำลังใจดีเนี่ยแฟนรายการส่งกำลังใจมาเยอะไม่อย่างนั้นนะไม่รอดชิวมากเลยอ่ะนะคะก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่ส่งกำลังใจมาให้ทุกๆช่องทางเลยนะมีบางคนนี่ส่งข้าวของมาให้กินอะไรเยอะแยะมากมายน้องเมย์ก็เลยบอกว่าขอบคุณมากๆจริงๆนะคะมันก็ทำให้รู้สึกว่าอบอุ่นทุกครั้งที่อยู่กับแฟนรายการทำให้เรารู้สึกว่าเออเรามีคนที่เวลาเราดีใจอะไรเราอยากจะบอกเขาเป็นคนแรกเหมือนกันอย่างเงี้ยเนาะอ่ะหนึ่งผลงานเพลงเดี๋ยวน้องเมย์มอบให้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันในช่วงสายชิวฮิวใจตอนนี้น้องเมย์ขอ1สายที่เราอาจจะไม่เคยคุยกันมาก่อนขอ1สายที่จะโทรเข้ามานะคะเป็นชื่อนะชื่อเพลงนะคะชื่อศิลปินชื่อตัวเองจังหวัดและเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยพลาดโอกาสจริงๆโทรเข้ามาแล้วจำเบอร์ตัวเองไม่ได้นะเออจำหน่อยนะโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้นะคะมีพี่แป้งโกแป้งใจรอรับสายนะคะอ่ะผลงานเพลงนี้ค่ะรัตนาสามชาติจากแนนซี่ท็อปไลน์ค่ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาถึงช่วงแซชิวฮิวใจนะคะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับค่ะหนึ่งสายหน้าใหม่มาแล้วสวัสดีจ้าฮัลโหล
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเด็กชายอะไรคะ
2: เด็กชายโกโก้ครับ
1: พี่โกโก้จากระยอง
2: ใช่ครับผม
1: อุ้ยเราไม่ได้คุยกันนานเท่าไหร่แล้วเนี่ย
2: นานมากเลยครับ
1: จริงอ๋อแล้ววันนี้ทำอะไร
2: ให้ข้าวหมาครับ หมาไอ้ที่เราเคยเล่าให้ครูเมย์ฟังไอ้ตัวแดงนะครับ
1: แล้วเป็นไงบ้าง
2: ฝนมันตกแล้วมันดื้อครูเมย
1: ์ยังไงมันหลอกไปเล่นเหรอ
2: มันดื้อมันเป็นป่ามันแล้วมันมีเห็บหมัดแล้วผมก
1: ็
2: เห็บหมัดแล้วก็มาเก็บไปให้มันอ่ะ
1: ค่ะนี่ไม่เรียกว่าให้อาหารนะเรียกว่าจับมันอาบน้ำนะ
2: ผมไม่ได้อาบน้ำมันยังเกาขี้เดือนมันจะเกาขี้เดือนอ่ะเกาแบบว่า
1: เกาเห็บหมัดมันคัน
2: มันท่วมอ่ะไอ้มันไม่ท่วมคันไม่ได้ท่วมขนาดนั้น
1: อ
2: ่ะ
1: ก็คือแบบพอคลิกที่มันจะออกไปวิ่งเล่นคลุกได้
2: ใช่ใช่ครับเวลาเลิกงานมันชอบมารับเลิกงานก็มารับไอ้ประมาณนั้น
1: ตกลงมันชื่ออะไรนะ
2: ไอ้แดงครับที่ผมที่เก็บมาเลี้ยงมัน
1: ยังไม่เปลี่ยนชื่ออีกเหรอ
2: ทุกวันนี้มันโตแล้วมันโตหมามาโตไวอ่ะครูเมย์
1: เออแต่ตอนนี้ก็คือแบบก็ยังชื่อไอ้แดงอยู่ไม่เปลี่ยนให้มันซะหน่อยเหรอ
2: เอาครูเมย์เปลี่ยนให้หน่อยดิ
1: อุ๊ยยังคิดไม่ออกต้องเห็นหน้าบางทีอ่ะต้องเห็นหน้าเวลาตั้งชื่อสัตว์บางทีมันต้องตรงกับหน้าตาเขาเนาะ
2: ไม่หรอกครูเมย์แล้วมันเป็นหมาข้างทางที่ผมเอามาเลี้ยงอ่ะใช่ป่ะแล้วเชื่อป่ะ
1: ไม่เชื่อ
2: เอาล้อเล่น
1: ว่า
2: แม่ผมเรียกชื่อหนึ่งน้องสาวเรียกชื่อหนึ่งผมเรียกชื่อหนึ่ง
1: งั้นไหนบอกสิขอความครีเอทของคนในบ้าน
2: น้องสาวเรียกชื่อฝรั่งเลยน้องสาวเรียกโรเจอร์
1: เ
2: ออ
1: แม่
2: เรียกไอ้จู
1: ้ฮะ
2: ไอ้จู
1: ้แปลว่าอะไร
2: ก็ถามว่าแม่จู้คืออะไรแม
1: ่จู้จี้อย่างเงี้ยหรอ
2: แม่เขาบอกหน้ามันจู้จู้เออแต่ผมเก็บมันเลี้ยงเองอ่ะผมเก็บมันเลี้ยงเองเรียกไอ้แดงไงตัว
1: หน้ามันผู้หรือเปล่า
2: ประมาณนั้นเนี่ยตอนไม่ครูเมย์ตอนแรกตัวแรกมันตอนแรกนะตัวมันเล็กนะแต่พอมันโตมาตัวมันยาวใหญ่เลยนะ
1: ก็เป็นหมาแบบพันธุ์ไทยใช่ไหมทั่วไป
2: หมาพันธุ์ไทยแล้วมันแบบครูเมย์คิดออกป่ะแล้วมันมีหนวดไม่ใช่หนวดดิเขาเรียกว่าอีขนตรงปากมันเยอะ
1: อ่า

0: เวลามากินข้าวมาเวลากินข้าวมาสกปรกอ่ะ
1: โอ้ยงั้นหนูเรียกตามแม่แล้วกันนะไอ้จู้เนี่ย
0: ไม่ใช่หรอกคือว่ารักแล้วตอนเด็กอ่ะตอนเด็กเคยตัดให้มันอยู่นะเคยตัดให้มันนะแล้วมันก็จะกัดแต่คือเนี่ยยาวจริงอ่ะคุณเมีย
1: เขามีคนถามว่าบางแก้วหรือเปล่า
0: ไม่ใช่บางแก้ว
1: เขาบอกไม่ใช่บางแก้ว
0: มันเป็นแบบพันแบบว่าอะไรอ่ะหมาแบบไอ้ตรงปากมันจะแบบมุมมุมมุมอ่ะคุณเมย์มุมมุมมุมไอ้อะไรวะที่เป็นแบบขนเยอะๆอ่ะเวลากินข้าวแล้วกินเวลากินข้าวสกปรกไม่ใช่สกปรกอ่ะไอ้เรียกอะไรวะกินข้าว
1: มัน
0: แบ
1: บ
0: มอมแมมใช่ๆคุณ
1: เมย์แต่ปกติคนชอบตั้งชื่อสุนัขว่ามอมแมมเนาะ
0: ใช่ๆคุณ
1: ใช่ไหมเพราะว่ามันมอมแมมจริงอ่ะตามนิสัยอ่ะ
0: ก็เนี่ยเวลาผมไปทำงานตอนเช้ามันวิ่งรับวิ่งรับวิ่งออกตลอดอ่ะคุณ
1: แล้วถ้าถามเล่นๆถ้าแบบน้องเมย์ดันไม่ได้ชื่อน้องเมย์เนี่ยคิดว่าเมย์จะชื่ออะไร
0: ชื่อทิชาดิครับ
1: โอ้ยไม่เอาไม่คิดเอ็ดเป็นคนที่มีนิสัยแบบง่วงนอนบ่อยๆขี้โวยวายขี้วินขี้เวียงเนี่ย
0: โอ้ยฟังก็ไม่รู้ว่าคุณเมย์
1: ไม่รู้ไงเพราะว่าแบบบางอย่างเขาก็ตั้งชื่อไปตามแบบเพื่อนน้องเมย์อย่างเงี้ยเขาขาวมากๆพ่อแม่เขาก็ตั้งชื่อแบบว่าให้มันดูเป็นฟองเป็นปุยนุ่นเป็นอะไรที่มันดูขาวๆดูแบบอะไรเงี้ยสำลีใช
0: ่ขาวๆคุณเมย
1: ์อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าหนูไม่ชื่อเมย์นี่หนูจะชื่ออะไรเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าคุณผู้ฟังจะครีเอทให้หนูได้ไหมถ้าหนูไม่ชื่อเมย์หนูจะชื่ออะไร
0: เดี๋ยวผมตั้งใครนะครับ
1: ชื่ออะไรคะ
0: ครูเมย์เก่งขนาดนี้นะก็น่าจะเป็นยอดมะม่วง
1: ยอดมะม่วง
0: ครับไม่รู้นึกไม่ออกอ่ะครูเมย
1: ์ชื่อน้องมะม่วงเงี้ยเหรอ
0: ครับจริงก็มันนึกไม่ออกอ่ะครูเมย์น่ารักเลยออกยอดมะม่วงน่ารัก
1: ดูแบบหัวแก้วหัวแหวนอ่ะดูแบบว่า
0: ไม่หรอกครูเพราะว่าที่บ้านผมมีต้นมะม่วงไงครูเมย
1: ์พอดีมองไปพอดีหนูว่าเคยปีนต้นไม้แล้วพระคือปีนต้นไม้ในวัดเลยนะแล้วพระมาเห็น
0: จำได้ครูเมย์ดื้ออยู่แล้วครูเมย์ดื้ออยู่แล้ว
1: พระตั้งชื่อให้ว่าแก่นแก้วเพราะว่ามีพี่ชื่อกล้าวมีน้องชื่อแก้มตอนนั้นที่เล่นด้วยกัน
0: เหมือนหนังในละครเลยครูเมย์
1: เขาก็เลยเรียกว่าแก้วแก้วแก้วคือแบบพี่เขาก็อยากให้เราชื่อเหมือนเขาไงเขาก็ชื่อกล้าวกับแก้มเวลาเล่นก็จะเล่นพ่อแม่ลูกกันบ่อยๆแบบเล่นกันตามต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเขาก็เลยเรียกชื่อแก้วซึ่งแบบไม่มีใครเรียกแล้วตอนนี้พี่หนูก็เป็นตำรวจตะเวนชายแดนอยู่พี่ก้าวอ่ะส่วนน้องแก้มไม่รู้แล้วหายไปแล้วไม่ได้ติดต่อกันเลย
0: คร
1: ับ วันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
0: ขอไปแล้วครับไอ้ทุยครับ
1: ไอ้ทุย
0: ครับผม
1: ไม่ใช่ตั้งชื่อให้หนูนะอันเนี้ย อ๋อไม่ใช่นะไอ้ทุยวงแอลกอฮอล์นะคะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมตา
0: ผมเคยบอกไปแล้วผมอกหักคือแต่ก็นานมาแล้วแต่ตอนนี้หายไปแล้ว
1: ดีแล้ว ดีแล้ว ดีแล้วเราต้องดีขึ้นในทุกๆวันนะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะหมดเวลาแล้วเร็ว
0: ๆครับให้ทุกเสียงทุกสายนี้ครับผม
1: ได้เลยครับขอบคุณที่โทรนะครับ ไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ใครที่หนูรู้สึกว่าที่นอนของตัวเองมันยังไม่สุขสบายรู้สึกว่านอนไปแล้วเนี่ยมันยังไม่มีคุณภาพนะคะสามารถเปลี่ยนห้องนอนให้ปังต้อนรับเทศกาลปีใหม่เร็วๆนี้เนาะอีกไม่นานก็จะถึงแล้วเนาะส่งมอบของขวัญที่ดีที่สุดนะคะกับการนอนหลับที่มีคุณภาพด้วยอแมนด้าค่ะเป็นเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set ผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตนะคะมียางยืดรัดรอบแน่นไม่หลุดง่ายให้สัมผัสที่เหนือกว่าด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคมีคุณสมบัติเด่นเลยคือผ้าของเขาเนี่ยนุ่มลื่นไม่ยับเย็นสบายป้องกันไรฝุ่นสะสมลดการสะสมของเชื้อโรคได้ด้วยแล้วก็มาพร้อมกับผ้านวมแบบ2รูปแบบ2สไตล์นะคะเป็นผ้าคุณภาพดีนุ่มสบายไม่ร้อนไม่ระคายเคืองผิวเปลี่ยนบรรยากาศห้องนอนได้ไม่ซ้ำเลยมี2ลายด้วยกันมีลายอะไรบ้างนะจ๊ะมีลาย Midnight Forest ขอตัว S เยอะๆหน่อย Midnight Forest นะคะเป็นลายดอกไม้ป่าบนโทนสีเข้มลึกลับหรูหรานะมอบให้ได้เลยเพราะว่ามันจะแบบเหมาะสำหรับคนที่รักสงบนะคะอีกแบบนึงเป็นลายสวีทคาร์เนชั่นค่ะเป็นลายดอกคาร์เนชั่นละมุนสีพัสเทลอ่อนโยนนะคะมีแบบเหมาะมากๆกับคู่รักเห็นไหมนะโปรโมชั่นแรงรับเทศกาลปีใหม่กับอแมนด้าเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะซื้อวันนี้จัดเต็มไปเลยเซตใหญ่11ชิ้นในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นสนใจโทร02-114-3990 ค่ะ02-114-3990 และค่าจัดส่งนะคะรวมค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาถึงช่วงมหานครไลฟ์ค่ะก็จะนำผลงานเพลงศิลปินที่แบบว่ามาร้องสดๆให้ฟังกันมาฝากนะคะกับผลงานเพลงนี้ค่ะชื่อศิลปินก็คือคุณเก่งทัชยะมาร้องแบบเมดเล่90เลยนะก็ต้องขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลค่ะ
3: เกิดทันกันหรือเปล่าครับ

0: Life. สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่า

0: ปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลย

ที่เลือกตัวเองก่อนนะเพราะว่าบางครั้งการเลือกคนอื่นมันเป็นเรื่องที่เราถูกสอนมาแต่เด็กว่าให้ใจเขาอย่าลืมเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่าลืมนะเราจะต้องมีน้ำใจคือจริงๆมันดีมากๆเลยนะคำสอนพวกนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราอ่ะจะต้องดูแลตัวเองให้ได้ก่อนที่จะไปให้คนอื่นพึ่งพิงเราจะต้องเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงมีรากฐานที่สมบูรณ์ก่อนที่เราจะให้นกเนี่ยมาจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กอยู่บนต้นไม้ของเรานะเพราะฉะนั้นการเลือกตัวเองอย่ารู้สึกผิดเราเลือกตัวเองไม่ได้มีใครเดือดร้อนทุกคนต้องเลือกตัวเองก่อนเหมือนกันถ้าสมมติว่าบอกว่าอุ้ยถ้าฉันไม่ดูแลคนนี้นะตายเขาอยู่ไม่ได้หรอกเอาจริงเขาก็ต้องมีวิธีการอยู่ดีแต่เพราะว่าเขารู้ไงว่าเราอ่ะคุยง่ายอะไรก็ได้ช่วยเหลือได้เขาก็ต้องพุ่งมาหาเราอยู่แล้วถูกไหมเขาจะไปหาทางอื่นทำไมล่ะก็เรามันคุยง่ายน่ะลองดูคือเชื่อเถอะว่าถ้าไม่มีเราอ่ะเขาก็ไม่เป็นไรหมายถึงว่าถ้าวันนึงเราไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วเขาจะทำไงอ่ะถามอย่างเงี้ยใช่ปะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องรักตัวเองให้เยอะๆพึ่งตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองแล้วไม่ต้องรู้สึกผิดเวลาที่มีคนมาขอความช่วยเหลือแล้วเราช่วยเขาไม่ได้จริงๆเหมือนกันอ่ะสมมติว่าน้องเมย์ช่วยไม่ได้หมายความว่าไงอ่ะสมมติว่าน้องเมย์ว่ายน้ำไม่เป็นเงี้ยแล้วมีคนแบบจมน้ำต่อหน้าต่อตาอุ๊ยเขาไม่มีเรานะเขาจมแน่เลยเราต้องหาทางช่วยเขาสักอย่างใช่ตามหลักมนุษยธรรมแล้วใช่แต่ถ้าเราไม่ช่วยล่ะทำไงอ่ะเราก็เดี๋ยวเขาก็หาคนอื่นช่วยนึกออกไหมแค่แบบเปรียบเทียบให้เห็นภาพเฉยๆนะว่าจริงๆแล้วเขาก็ต้องแบบเกาะพยายามดิ้นรนเกาะไม้เกาะเรือเกาะอะไรของเขาเองแหละแต่ว่าบางครั้งเราอ่ะเอาตัวเองไปผูกติดกับคนอื่นมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นบางคนน่ะถูกสอนมาให้เติบโตมาโดยการที่แบบเมื่อไหร่ก็ตามที่เลือกตัวเองคือเห็นแก่ตัวซึ่งจริงๆเราไม่ใช่นะการที่เราอ่ะแบบรักสบายไปเบียดบังคนอื่นน่ะเห็นแก่ตัวถ้าเราดูแลตัวเองได้ดูแลตัวเองดีไม่ได้ไปเบียดบังคนอื่นอันเนี้ยโอเคไหมนะคะอ่ะวันนี้สาระดีๆของน้องเมย์นะคะ6โรคที่ควรรู้หลังน้ำท่วมค่ะมีอะไรบ้างมีโรคไข้เลือดออกนะคะโรคตาแดงโรคน้ำกัดเท้าโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโรคฉี่หนูแล้วก็ภัยจากไฟดูดไฟช็อตนะรวมถึงโรคติดต่อทางเดินอาหารเพราะอะไรเพราะว่าในช่วงที่น้ำท่วมที่ผ่านมานะคะมีหลากหลายท่านดูแลตัวเองไม่ถูกไม่รู้จะดูแลตัวเองยังไงวิเคราะห์ก็ไม่ได้ด้วยว่าอันนี้คือโรคอะไรจริงๆถ้าวิเคราะห์ไม่ได้ถูกแล้วคุณไม่ใช่หมอคุณไปหาหมอค่ะแต่ถ้าจะเทียบเคียงให้รู้สึกว่าอันนี้ควรไปแล้วเนี่ยไข้เลือดออกเป็นอะไรที่อันตรายมากๆขออนุญาตยกตัวอย่างจริงๆเป็นเคสสตาร์ดี้นะคะอย่างพี่ปอทฤษฎีอย่างเงี้ยหรือน้องวิวีรดาวงเทวันเนี่ยคือไข้เลือดออกผลพาหะมาจากอะไรมาจากยุงถูกไหมยุงเนี่ยมันไปกัดเลือดคนนู้นคนนี้แล้วมันก็มีเชื้อติดมาแล้วมันก็มากัดเราแล้วเราก็เป็นตรงนี้เลยนะมันก็เกี่ยวกับระบบเลือดนั่นแหละนะก่อนอื่นเนี่ยอาการของมันก็คือมีไข้ขึ้นสูงนะคะสูงเลยอ่ะแบบ2-7วันไม่หายสักทีปวดหัวปวดเมื่อยตัวแล้วก็เริ่มมีจุดเป็นจ้ำแดงๆตามตัวนะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนถ่ายเหลวเบื่ออาหารนะคะอันนี้ให้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่าถ้ารู้สึกว่าเป็นแบบนี้อย่าชะล่าใจนะรีบไปโรงพยาบาล นะมันถึงแก่ชีวิตนะคะโรคตาแดงมีอาการระคายเคืองตาปวดตาน้ำตาไหลกลัวแสงเวลาโดนแสงมันแสบตาเนาะบางคนก็เผลอไงไปขยี้ตาหนังตาบวมอีกเยื่อบุตาอักเสบอีกนะก็วิธีป้องกันก็คือล้างมือบ่อยๆค่ะเพราะว่ามือเรานั่นแหละชอบไปขยี้มันนะเนาะหรือว่าบางทีน้ำกระเด็นเข้าตาอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะโรคน้ำกัดเท้านะคะเท้าเปื่อยเป็นหนองคันตามซอกนิ้วนะผิวหนังลอกเป็นขุยๆอ่ะแล้วก็แบบมีอาการผื่นผุพองอักเสบบวมอย่างเงี้ยนะหาหมอนะจ๊ะวิธีการป้องกันค่ะสวมรองเท้าบูทเวลาลุยน้ำนะแล้วก็ถ้าต้องลุยน้ำจริงๆแบบเละเทะรีบกลับมาอาบน้ำล้างตัวเดี๋ยวนี้เลยนะถ้ามีบาดแผลนะคะหรือว่าอะไรเงี้ยก็อย่าลืมฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์แล้วก็ทายาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ไม่ใช่ทาลงไปตรงๆที่แผลนะทารอบๆแผลส่วนที่แผลเนี่ยใช้ล้างแผลด้วยแบบน้ำเกลืออะไรแบบนี้นะคะระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินหายใจเกิดขึ้นจากอะไรนะมันจะมีอาการขั่นเนื้อขั่นตัวเป็นไข้ไอปวดหัวคัดจมูกมีน้ำมูกอ่อนเพลียเบื่ออาหารนะคะคล้ายๆกับไข้เลือดออกเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีผื่นแดงเท่านั้นแหละนะคะก็

ลืมใส่ผ้าหน้ากากอนามัยอย่างเงี้ยนะเออแล้วก็มีพวกเลี่ยงเวลาที่เราจะต้องอยู่ใกล้ผู้ป่วยที่เขามีอาการไอจามอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบโอ้ยเขาไอก็เอาหน้าไปรับเลยจ้ามาจ้าไอจ้าบางคนใช้พิสูจน์รักแท้ช่วงโควิดบ่อยมากเธอติดใช่ไหมฉันจะติดไปกับเธออันเนี้ยโอ้ยบุคลากรทางการแพทย์ปวดหัวกุมขมับนะคะโรคฉี่หนูบางคนเนี่ยไปเดินลุยน้ำมาใช่ไหมมันก็เป็นโรคหนึ่งที่หนูเป็นพาหะเนาะแช่น้ำนานๆหูเท้ามันก็ปงมันก็เปื่อยนะติดเชื้อง่ายอะไรต่างๆนะคะโรคนี้เนี่ยก็จะมีไข้ขึ้นสูงเหมือนกันปวดหัวปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อตาแดงเจ็บคอเบื่ออาหารเหมือนกันอีกภัยนึงที่น้องเมย์เตือนมาตลอดเลยในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมานะคะก็คือป้องกันไฟดูดจ้าไฟช็อตจ้าแหมอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่ในน้ำต้องนานน่ะจะไม่คิดจะเช็คหน่อยเหรอก็คิดแต่ว่ามันจะอยู่รอดมันจะปลอดภัยนะอันตรายเด้นะคะก็ไปเช็คมันซะหน่อยนะว่าอุปกรณ์ไฟรั่วหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะคะแล้วเวลาที่เราแตะสัมผัสเนี่ยอย่าไปจับมันแบบนี้นะไม่ใช่แบบเอามือไปจับด้านหน้านะให้เอาหลังมือแตะๆดูเออนะเพราะถ้ามันดูดจริงอย่างน้อยมันจะผละเรากระเด็นออกมาแต่ถ้าเราจับไปอย่างเงี้ยสัญชาตญาณคนมันกำไงเออเวลาเราแบบโดนไฟฟ้าช็อตอ่ะมันจะกำมือแล้วพอกำมือมันก็ไปคว้าไอ้ของอันนั้นอ่ะไม่ยอมปล่อยอ่ะกลายเป็นโดนดูดอยู่อย่างนั้นแหละไม่ปล่อยสักทีแต่ถ้าเอาหลังมือมันจะดีดออกนะคะอันนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะจริงๆตัดไฟก่อนนะก่อนจะไปซ่อมก่อนจะไปเช็คอุปกรณ์อ่ะนะนะคะโรคติดต่อเกี่ยวกับทางเดินอาหารค่ะก็จะมีถ่ายเหลวเป็นมูกเลือดนะปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนเป็นไข้ปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวอย่างเงี้ยนะเพราะอะไรเพราะว่าเราอาจจะรับประทานของที่ไม่สุกนะคะหรือว่าบูดอย่างแบบของอาหารบริจาคอย่างเงี้ยบางทีเราไม่รู้ว่าเขาทำมานานแค่ไหนแต่ไม่ใช่ให้แพนิคแบบว่าอุ้ยไม่เอาไม่กินไม่เอากินเพื่ออยู่รอดอะได้แต่ว่าดูก่อนดูดีๆว่ามันบูดหรือเปล่าชิมๆแตะแล้วก็พอจะเดาออกเนาะหรือดมซะหน่อยว่ามันมีกลิ่นหืนหรือเปล่านะเชื่อมั่นในจมูกตัวเองนิดนึงนะล้างมือให้สะอาดนะคะก่อนที่จะกินอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็รับประทานดื่มน้ำสะอาดกินอาหารปรุงสุกใหม่ๆนะคะก็เช็คกันดีๆเนี่ยโรคประมาณนี้นะที่มากับน้ำท่วมหลังน้ำท่วมนะคะฝากเอาไว้ด้วยดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะผลงานเพลงวันนี้นะคะแนะนำมาโดยพี่ณภศรนะคะก็ผลงานเพลงที่มีชื่อว่าอย่าปล่อยมือในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงตอนนี้สายยังว่างค่ะรีบโทรมาได้เลย022481366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

สนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าม
4: าแล้วจ้าชั่วโมงที่2หนูชอบคำว่าไอราอาฮ่ามากมากเลยมันดูสดชื่นมันดูเลื่อนลมอ่ะตอนนี้หนึ่งสายน้ำไมมาแล้วสวัสดีจ้า
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีจ้า
5: ครับผม
4: แนะนำตัวหน่อยจ้าเด็กชายอะไรจ้า
5: พี่ชานศรีตะวันครับ
4: พี่ชานเหรอ
5: ครับ
4: เออเราเคยคุยกันไหมจ้า
5: บ่เคยครับ
4: บ่เคย
5: อีกปีแล้ว
4: อีหลีติ
5: ครับอีกปีแล้วครับ
4: เหรอโอ้ไม่เคยคุยกันเลยนะ
5: ครับ
4: วันนี้เราจะคุยอะไรกันดีอ่ะ

0: สมมติงั้นพวกเราจะได้ความดีใจเหรอครับติดต่อได
1: ้ว้ายขอบคุณค่ะน่ารักมากอันนี้ฟังมานานยังคะเนี่ย
0: ฟังมาแต่ปีเก่าหมดแล้วครับ
1: แล้วแบบว่าส่วนใหญ่แล้วจะฟังนักจัดรายการท่านไหนเยอะที่สุดเลย
0: ก็พูดลาซานี่ครับ
1: อ๋อเออเออนะส่วนใหญ่ก็มีคนถามว่าพี่กัมพูไปไหนพี่ลาซานี่ไปไหนเขาก็เสียนแล้วจ้ะ
0: ครับเขาอยู่บ้านสวนครับ
1: เออให้เขาก็เสียนเขาก็ไปดูแลธุรกิจของเขาแล้วจ้ะ
0: ครับ
1: อืมเขาไม่มาเป็นลูกจ้างแล้วนะจ๊ะ
0: ครับตอนนี้ก็บ่ายยื้อไล่ครับพี่ป๊อปก็ไปบ้านไม้เหรอครับ
1: ค่ะเออพี่ป๊อปบอกหนูว่าเนี่ยน้องเมย์เรียนปริญญาเอกเลยเดี๋ยวพี่ช่วยพอสมัครเรียนเอกเท่านั้นแหละพี่ป๊อปไม่อยู่ช่วยแล้ว
0: ไปบ้านไม้
1: ทิ้งน้องเฉยแล้วหนูจะไปปรึกษาใครล่ะอาจารย์ป๊อปอย่างเงี้ยโอ้ย
0: แล้วไปตายอยู่บ้านไม้หมดแล้ว
1: อืมไม่ต้องรอไม่ต้องรอยังไม่รีบตามไปไม่ต้องรอไปก่อนได้เลย
0: เออยังอยู่ในร่อนอยู่ยังสามคนนี่ในร่อนอยู่เหรอ
1: นะแต่พี่ป๊อปเขาก็ทำงานหนักพี่ป๊อปเขาก็แบบสอนด้วยอะไรด้วยใช่ไหมเขาเป็นอาจารย์อ่ะเนาะ
0: ครับ
1: เออนั่นแหละนะคะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
0: ไร่อ้อยคอยรักครับ
1: ไร่อ้อยคอยรักคอยใครอยู่
0: บ่ได้ทาไปหรอกครับอยู่หน้ากับง้อครับ
1: อยู่หน้ากับวัวนะ
0: ครับ
1: รอวัวกินหญ้า
0: ครับเกี่ยวหญ้ามาแล้วครับ
1: อ๋อมีวัวกี่ตัวนะคะ
0: 8ตัวครับเก่ากับน้อย
1: ๆของเราหรือว่าเขาให้เลี้ยง
0: ของเฮาครับ
1: อุ๊ยจริงปะอยู่ที่ศรีสะเกษเหรอคะนี่อันนี้อำเภออะไรคะ
0: อำเภอปางกูครับ
1: ปางกูใกล้กันทะลักมั้ยอ่ะ
0: ห่างกันประมาณ40กิโลครับประมาณ40กิโลเนี่ยแหละ
1: ก็ไกลอยู่นะเคยไปตะกำมัน
0: อ
1: ่ะ
0: เขาต้องรถไฟอยู่นี่อยู
1: ่เดี๋ยวนะบัวเชษนี่ของจังหวัดอะไรอ่ะ
0: สุรินทร์ครับ
1: อ๋อมั่วไปหมดแล้วหนูอ่ะมัน
0: ตอนนั้นเขาอยู่เขตชายแดนครับผมอยู่ข้างใน
1: แล้วจำได้ว่าไปกินทุเรียนภูเขาไฟอะไรสักอย่าง
0: แถว
1: นู้น
0: แถวคุณหานหมดแล้วครับ
1: อ๋อหนูก็ไม่รู้เหมือนกันช่างมันเถอะจะไม่ได้คือไปตอนนั้นไปเตะฟุตบอลก็มีไปศรีสะเกษบ้าศรีสะเกษมีไปเตะฟุตบอลครั้งหนึ่งแล้วก็มีไปช่วยอะไรอ่ะชายแดนใช่ไหม
0: รอบนึงเออเดี๋ยวข่าวอยู
1: ่เดี๋
0: ยวข่าวว่าน้องเมย์มาอยู่คุณนันลาที่น้องเมย์มาตอนนั้นละ
1: คุณแม่ว่าเลยแม่หนูว่าใหญ่เลย
0: ธรรมดาเนาะเสียงเน
1: า
0: ะ
1: ยังเป็นพื้นที่สีแดงไปทำไมไม่ได้หรอกอยากลงอ่ะเออแต่ว่าพอไปช่วยแล้วก็รู้สึกดีที่ได้ลงไปช่วยไงใช่ไหมล่ะ
0: ภูมิใจตัวเองตัว
1: ภูมิใจแน่อยู่แล้วแล้วที่นู่นนี่คือเขาแบบตื่นเต้นมากเขาดูน่ารักมากๆแบบโอ้โหตั้งขบวนมาต่อแถวถ่ายรูปด้วยน่ารักเออเนาะนะคะไรอ้อยคอยรักนะ
0: ครับผม
1: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: ก็มอบให้น้องแป้งนะครับเตียนให้มีโอกาสได้ว่าสายน้ำไม้ตลอด20ปีมานี่ครับ
1: ว้าแล้วเคยได้สายน้ำไม้กับนักจัดรายการคนอื่นไหม
0: ทั้งหมดทุกคนนะครับซึ่ง
1: wow.
0: น้องลูกตาน้ำ
1: โอเค
0: น้องเพชรน้ำซึ่งไอ้ศรีวิไลน้องดงหมดทุกคนนะครับ
1: ว้า wow. วแล้วน้องเมย์อ่ะ
0: น้องเมย์ครับว่าวอยู่นี่ครับไปหายไปแล้วก็น้องแป้ง
1: ทำไมเพิ่งได้อ่ะ ทำไมเราเพิ่งคุยกันน่ะได้เลยได้เลย
0: เขาเนี่ยครับ
1: มาเดี๋ยวขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์ด้วยเออหรอ
0: น้องควงกับว่าไอ้ว่าม
1: ันแล้วแต่คนแล้วแต่คนไม่หนูว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับว่าให้หรือไม่ให้หรอกมันแล้วแต่จังหวะจริงๆ
0: ครับผมขอแจ้งอยู่ครับ
1: ได้เลยอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจ้าน
0: ำเลยครับ
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
0: สุกี้ชาบู
1: พันท้าย
0: พันท้าย
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: แสบคำไหนคำนั้นครับ
1: และไอ้ไอยาราอาห้า
0: และไอ้ไอ้อะไรอย่างเงี้ยก
1: ็เอาใหม่อีกทีและไอ้

0: แม่ไอ
1: ้ไอยารา
0: ไอยารา
1: อ่าฮะ
0: อ่าร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยาราอ่าฮะ
0: ไอยาราอ่าฮะ
1: โอเคจ้า
0: ครับขอบคุณ
1: ขอบคุณที่โทรมาดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
0: ครับ
1: สวัสดี
0: ครับ
1: จับจับนี่นะคะน่ารักวิวโทรมาตั้งใจจะอวยพรด้วยขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากนะคะนี่เห็นไหมบอกแล้วว่าโดนเลี้ยงดูมาเป็นอย่างดีโดยแฟนรายการทั้งนั้นเลย4ผลงานเพลงค่ะวันนี้มาเป็นความรอคอยนะไร่อ้อยคอยรักจากหนูมิเตอร์เรารอเขาลืมจากสุนารีราชสีมานะคะสิริพรอัมไพพงศ์คอยทางที่นางรองและปิดท้ายด้วยคอยน้องที่ช่องเม็กจากอ้ายมนแคนแก่นคูณค่ะ

0: โทรหาบนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า

0: ัวใจพระเอกนะคะจากเบิร์ดเดย์สังกัดไทดอลมิวสิกค่ะคำร้องทำนองโดยอาจารย์สายันนิกกี้นะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์บวรพัฒน์จินประเสริฐค่ะผลงานเพลงนี้ก็จะมาแบบ easy listening ฟังเรื่อยๆฟังสบายๆนะคะใครที่ชื่นชอบก็หรือว่าเป็นแฟนเพลงของคุณเบิร์ดเดย์ไทดอลมิวสิกนะคะก็สามารถขอเข้ามาเยอะๆได้เลยที่4689400นะคะเอาล่ะในช่วงจ่อคิวฮิตค่ะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้าจ่
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: ดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะมาอัปเดตยางแผ่นดิบก่อนอำเภอหาดใหญ่ค่ะคลองแงะนะคะจังหวัดตรังค่ะตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ85บาทค่ะภูเก็ตและสุราษฎร์ธานีอยู่ที่86บาทนะคะเฉลี่ยอยู่ที่85บาท40สตางค์ยางลูกขุนค่ะ90บาท90สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย78บาท50สตางค์น้ำยาง86บาทนะคะขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะยางลูกขุนเนี่ยหนูก็ไม่รู้ว่ายางลูกขุนหน้าตาเป็นไงเนาะเดี๋ยวไปเซิร์ชก่อนอ่ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วนะคะทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยเพื่อนเพลงหวานค่ะก็ต้องขอขอบคุณ73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะวันนี้ตั้งใจเลือกเพลงหวานมาเพื่อจะขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะขอบคุณที่รักกันจากโปเตโต้นะคะเป็นเวอร์ชันอะคูสติกและอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะมากกว่ารักจากโรสลิมทิปนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกเบอร์โทรที่โทรศัพท์กันเข้ามาด้วยนะต่อให้ไม่ได้สายหน้าใหม่แต่ก็รู้แล้วแหละว่ามีคนติดตามอยู่มีคนยังแบบอยากคุยกับเราอยู่อะไรเงี้ยนะคะถือว่าเป็นกำลังใจหนึ่งด้วยเหมือนกันวันนี้น้องเมย์ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดย73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงฮะมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะฮะทักทายครับไปทาง SMS นะครับ4689400นะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับไปทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95นะฮะทักทายครับไปถึงพี่เกรียงศักดิ์นะครับพี่คมคายพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวนะครับชั่วโมงแรกนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่นงนุชณนครนะครับพี่อาทิตย์แสงมณีจากเชียงใหม่นะครับพี่ปราณีตพี่พินโยนะครับน้องแชมป์สวัสดีครับพี่สมศรีนะฮะพี่หนูจงส่งคล้านะครับสวัสดีครับผมนี่พี่ปราณีตนะฮะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับช่างแจ็คเทวาด้วยนะครับ3เพลงจบไปเมื่อกี้นี้ไม่ว่าจะเป็นบทเพลงขอให้รวยขอแม่พึ่งผู้บวงดวงจันทร์นะครับสมหวังนะครับจากพี่ก๊อตจักรพันธ์แล้วก็งานวัดบ้านเรานะฮะบทเพลงจากพี่กุ้งสุธิราชฟิวเจอริ่งน็อตทอยนะฮะกราบสวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมนะผมเพชรพุ่มพวงอีกสักรอบนึงนะครับตี2ถึงตี2ถึงตี5ตี2ถึงตี5 3ชั่วโมงครับเราจะมาเจอกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังบทเพลงมหานครไลฟ์กันก่อนสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องแป้งวันนี้น้องแป้งคอยบริการรับใช้คุณผู้ฟังอยู่นะฮะเหมือนเดิมฮะ02-248-1366ครับในช่วงของมหานครไลฟ์ต้องขอขอบคุณนะฮะสบู่ลามโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: กลับมานะฮะในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะเป็นบทเพลงว้าวนะฮะจากน้องเอ็มเอ็มปวีนะครับผมอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาทักทายทาง Facebook นะครับสวัสดีครับไปถึงน้องพินรัตน์นะฮะสาวแอร์คนสวยของแอร์เอเชียนั่นเองนะฮะแอร์โฮสเตสนะฮะสวัสดีค่ะ สวัสดีปราณีตนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงกำนันแดงนะครับป้าลินพี่วีรวัฒน์นะครับสวัสดีครับผมพี่จันเพ็ญพี่ CEO สวนยางนะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่ทักทายกันตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันเลยนะครับหนึ่งสายตอนนี้พร้อมแล้วฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลพร้อมหรือยังเนาะเดี๋ยวให้น้องไปติดต่อกับไปทีนะฮะทักทายกันก่อนสวัสดีกำนันแดงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่รัมมิดานะครับสวัสดีครับผมตอนนี้พร้อม

0: แล้วฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมเนาะฮัลโหลดับยังไงไม่รู้ เกิดอะไรขึ้นไม่แน่ใจนะครับน่าจะผิดพลาดทางเทคนิคนิดหนึ่งนะครับผมอ่ะเป็นไงบ้างลองอีกสักรอบหนึ่งไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะอาทักทายครับไปถึงทุกท่านนะครับพี่วีรวัฒน์นะจากสุราษฎร์นะครับสวัสดีครับแล้วก็ทุกท่านเลยนะฮะที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่วันนี้วันศุกร์เข้าวันเสาร์ก็บางท่านก็เป็นวันหยุดแล้วเนาะก็ขอให้พักผ่อนอย่างมีความสุขนะครับตอนนี้ไม่เป็นไรครับก็บทเพลงที่ขอมานะฮะคือบทเพลงเงาเงาของไอ้ป๊อปนะครับของไอ้ป๊อปนั่นเองก็ขอมาโดยพี่เล็กสุราษฎร์นะครับแต่ว่าได้แล้วเหรอโอเครับสายเลยฮะฮัลโหลสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมพี่เล็ก
1: ครับ
0: ครับผมเว้ยเมื่อกี้สัญญาณเกิดอะไรขึ้น
1: ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันผมได้ยิน
0: อ๋อแต่ผมแบบไม่ได้ยินเลยแบบเสียงซ่าเลย
1: อ๋อ
0: นะฮะไม่เป็นไรครับนะพี่เล็กขอไปอีกทีนึงครับฟังเพลงอะไรครับวันนี
1: ้ของเงาของสู่ครับของไอ้ป๊อป
0: เงาเงาของไอ้ป๊อปเนาะ
1: ครับทีเดียวน้องมีผมติ้งไอ้ป๊อปนึกได้ว่าเออได้ฟังเพลงไอ้ป๊อป
0: ครับคิดถึงไอ้ป๊อปเนาะ
1: ครับ
0: ครับผมเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: ก็หมอไปถูกเชี่ยงถูกใจที่รักไอ้ป๊อป
0: ครับผ
1: มว่าหลายๆคนนะอย่างรักไอ้ป๊อปอย่างคิดถึงไอ้ป๊อปอยู่
0: ใช่แน่นอนเลยนะครับจริงๆนะอย่างเวลามีกิจกรรมของ95เนี่ยคือไอ้ป๊อปจะเป็นเบอร์แรกเลยที่แบบจะไปแทบทุกทริปนะฮะแล้วก็
1: ขึ้นมันติดทุกทริปเลย
0: ใช่แล้วก็แบบไปมอบความสุขทุกที่เลยจริงๆนะไอ้ป๊อปนะ
1: คร
0: ับ นะครับผมขอบคุณมากๆครับพี่เล็กครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะ
1: คร
0: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมนะฮะเงาเงาของไอ้ป๊อปนะครับคิดถึงเหมือนกันนะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยฮะเงาเงาครับ

สนับสนุนโดยย่ำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ
1: ้
2: ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมานะครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะฮะเพลงเมื่อกี้นี้รอยยิ้มนักสู้จากพี่เสกโลโซนะครับสวัสดีครับไปถึงคุณพี่วงจันนะฮะทักทายครับพี่สุนิสาพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับมีใครอีกเนาะไอ้กว้างไอ้มิชัยมาแล้วนะครับน้องแบมสวัสดีค่ะกำนันแดงไหนมาดูกันสิได้มาแล้วมาละพี่บุญญากรพี่สุวรรณีพี่เกรียงไกรพี่ณรงค์พี่ธนาพรนะครับพี่ชนินนะฮะทักทายนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ดินพี่ดินจานลำบากนะฮะสวัสดีครับแล้วก็น้องลิซ่านะฮะสวัสดีครับผมพี่ผู้ใหญ่วันนะฮะทักทายครับเอาละครับตอนนี้ผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนะครับนั่นก็คือเรื่องของ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกทางหัวเข่าโดยเฉพาะนะครับด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับ

าถักทอพิเศษให้สัมผัสให้นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะฮะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยนะครับ02-114-3990 02-114-3990 นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับผมอ่ะตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับ

0: นี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากให้ดีเซล S ช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากให้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
3: ราบสวัสดีในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะมาเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เหมือนเดิมครับตี2ถึงตี5ตอนนี้อยู่ในชั่วโมงที่2เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันนะครับเราจะไปฟังเพลงในช่วงของพาเรทเพลงคิดกันนะครับทักทายครับไปถึงพี่คิวเองเจียวก๊กนะฮะบอนวีมารายงานตัวเหมือนเดิมนะครับพี่สุนิสาพี่เกษมพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีพี่อารมณ์นะครับพี่สาวคามน้องลิซ่านะครับพี่จันเพ็ญนะครับสวัสดีครับทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ฮะพี่เกรียงศักดิ์ด้วยนะครับผมพี่จนาพรนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายกันดีกว่าตอนนี้หนึ่งสายพร้อมแล้วเนาะฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับเฮีย
3: สวัสดีครับคุณพี่อนันต์
4: สวัสดีครับพี่
3: ครับผมนะฮะโทรศัพท์มาจากแถวไหนฮะวันนี
4: ้มาจากโคราชอำเภอขามและแกแสงบ้านนนท์ประดู่จ้ะ
3: โคราชเหมือนเดิมนะฮะแล้วฝนตกไหม
4: ไม่ตก
3: ห
4: รอกจ้ะ
3: เนาะไม่ตกสบายๆเนาะ
4: สบายสบายครับเพราะสักพาโดยตาพาเพราะมันเห็นหนึ่งครับ
3: ครับผมอากาศดีไหม
4: อากาศดีครับ
3: โอ้ยคิดถึงนะโคราชผมไม่ได้ไปมาสักประมาณ2เดือนแล้ว
4: จ้ะแม่ไม่เป็นไรครับมีเวลาค่อยมาก็ได้จ้ะเพื่อขามนะจ้ะ
3: เนาะนะครับแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
4: เงาะป่าของวงแอลกอฮอล์ครับพี
3: ่แอลกอฮอล์นะครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: ขอมอบให้แด่ผู้จัดการแป้งแล้วก็อมสอสมทโคราชดีเจปิวลมครับทุกเสียงทุกสาย
3: ได้เลย
4: 95แล้วก็ผู้ฟังทุกท่านครับผม
3: ได้เลยครับผมก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
4: ตามเฮียก็แล้วกันจ้ะ
3: ได้ครับผมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: สุกี้ชาบู
4: สุกี้ชาบู
3: พันท้าย
4: พันท้าย
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอ้อัยรา
4: และไอ้อัยรา
3: อาห่า
4: อาห่าร
3: สชาติดี
4: รสชาติดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
3: ถูกต้องครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
4: จ้าขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับครับผมนะฮะคุณพี่อนันต์โคราชนั่นเองนะฮะงอบป่าจากกรุงแอลกอฮอล์ครับสวัสดีครับไปถึงพี่สุนีนะฮะสวัสดีพี่โอเว่นนะครับทักทายครับป่ะฟังเพลงกันต่อครับอีก4เพลงครับผม

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: ครับมานะครับ4เพลงจบไปเพราะพี่รักจริงนะฮะจาก1 BK Band นะครับรักเข้าไส้จากลีโออาทิตย์ยุงข้าวเรคคอร์ดนะฮะง้อป่าจากวงแอลกอฮอล์บุรุษนักรักครับจากบุ๊กสุปการนั่นเองนะฮะทักทายครับไปทาง Facebook Live ด้วยนะฮะมิสเตอร์เอ็ดดี้บอกว่ามือสั่นแล้วมือสั่นนะมือสั่นที่ร้านสีเหลืองเลยนะฮะโอ้ยแล้วเมื่อไหร่จะมาร้านสีเหลืองฮะหรือว่าต้องไปมาลองมาลึงที่โคราชสวัสดีฮะไปถึงพี่สุมาลานะสวัสดีเจ้าพี่สาวครับพี่สุวรรณีพี่วันวิสายายออสสามญาตินะครับแล้วก็สวัสดีพี่มงคลนะฮะพี่ดาวพระศุกร์ครับผมแล้วก็ทักทายครับไปถึง

0: พี่ไตรรัตน์ครับพี่สาครนะฮะพี่สุดีนะครับทุกท่านเลยครับที่ทักทายกันเข้ามาหน้าตอนนี้ด้วยอ่ะอย่ารอช้าครับปะฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของจอกคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับผมวันนี้จอกคิวฮิตของเราเพลงอะไรขอดูสิสีให้จ้างหมอลำบ่อนะฮะบทเพลงจากแผ่นปัสสุธิดาสังกัดฟองมิวสิกคำร้องทำนองโดยบักฟ้าชราพรเรียบเรียงโดยอาจารย์ยีนศิลาแรงนะครับเพลงนี้จะพอขนาดไหนไปฟังกันเลยครับผม
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะครับผมก็กลับมาทายชั่วโมงนะฮะในช่วงนี้นะครับผมสวัสดีไปถึงทุกท่านที่ทักทายกันเข้ามานะครับทาง Facebook Live ที่ LTM FM 95นะครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ QL จิงโกเจียวกกนะฮะแล้วก็สวัสดีคุณพี่อำนาจนะครับบอกว่าผมว่าเพลงเนี้ยเปิดซ้ำบ่อยนะครับอยากให้เปิดเพลงอื่นบ้างนะครับก็พยายามอยู่นะครับพยายามหาเพลงอื่นๆอยู่แต่ว่ามันก็ต้องเช็คลิขสิทธิ์บางอย่างด้วยนะฮะอันนี้ก็ต้องขออภัยจริงๆครับว่ามันก็ซ้ำไปซ้ำมาอยู่ที่แถวนี้นะครับแต่ว่าผมจะพยายามหาให้หลากหลายแล้วกันนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่หนูวันพี่พรชัยนะครับพี่แดงดุจิลาแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่เล็กยินดีนะครับพี่ส้มเกษรินใช่ไหมครับสวัสดีครับพี่ไพศีนะครับพี่ดวงใจนากาชิมะนะฮะสวัสดีครับทุกท่านที่ทักทายกันเข้ามาณตอนนี้ด้วยนะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่านะฮะหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของมหานครออลไลฮิตฮิตสตอรี่เพลง AEC นะครับแล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตอยากจะฟังเพลงอะไรอยากจะฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมนะฮะโทรศัพท์เข้ามาแล้วกันหาน้องแป้งเบอร์เดิมครับ02-248-1366

0: วลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
8: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
7: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นออลไลฮิตหรือว่าเพลงฮิตสตอรี่ทั้ง4เพลงเลยนะครับยาวๆกันไปขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับไอพอได้เสียวนะฮะจากน้องเนสพนมนาคแล้วก็ภูมิแพ้กรุงเทพนะฮะบทเพลงจากพี่ปั้นนครินทร์แล้วก็พี่ตะกตันชลดาครับ I just wanna be fan you ได้บ่นี่พี่สิงโตนำโชคครับคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอจากวงแท็กซี่นะฮะทักทายครับผมกราบสวัสดีครับผมเป็นปุ้มพวงอยู่เป็นเพื่อนกันตี2ถึงตี5 3ชั่วโมงนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ฮะสวัสดีครับพี่พินโยครับพี่บุญโชติครับพี่สุวรรณีครับพี่จรัสนะครับไอ้กว้างนะฮะไอ้กว้างมิตรชัยบอกว่าเพลงสิงโตนำโชคผมชอบพี่โดนใจในกาชิมะนะครับโอไฮโอกาไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับบอกว่าเพลงพร้อมมากๆเลยพี่พิทวัฒน์นะในชั่วโมงที่3ครับพี่สาวขามพี่ประสิทธิ์ครับพี่สมชายนะฮะพี่อารมณ์นะครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่นวลจันทร์นะครับพี่สำรวยพี่สุนีนะฮะพี่การะเกดครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่ทักทายกันเข้ามานะครับผมณตอนนี้ด้วยนะฮะพี่บรรเทาครับพี่พินโยพี่บรรเทาบอกว่าในเมืองบุรีรัมย์อากาศเย็นสบายมากๆเลยครับนี่พี่จำนงครับสวัสดีครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าเพลงแนวสบายๆเหมือนเดิมนะฮะจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ

0: ลี
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
5: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานคร Family ครับก็ต้องขอกราบขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปเราจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับแล้วก็โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินรวม8ชนิดวิตามินรวมบีโคอีดีนะครับ3เพลงจัดให้นะฮะเป็นแนวกำเมียงเป็นแนวกำเมียงมันๆ นะฮะนี่แล้วก็ขอแนะนำเพลงกันก่อนครับไม่ว่าจะเป็นหนุ่มดอยง้อยเงาจากพี่เหินฟ้าหน้าเลื่อมแล้วก็เปิดใจสาวแต่น้องกระแตนะครับแล้วก็เพลงเมื่อกี้นี้ปอยหลวงหวังสแกงนะครับจากพี่เอ็ดดี้ตลาดแตกนะฮะทักทายครับไปถึงพี่สังสุราษฎร์ครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ลำพึงนะฮะใครอีกพี่สุนีไดออสสามย่านนะครับผมพี่จิรเดชนะครับอรุณสวัสดิ์วันเสาร์นะครับพี่ไพบูลย์นะฮะสวัสดีครับอะไรบอกดอยสุเทพร้านของฝากครับน้องเพชรติดต่อตั้งนานนะเน็ตใช้ไม่ได้เลยขอเพลงมันๆหน่อยนะครับนี่ขอเพลงอะไรนะไอ้หนุ่มไก่เดือยครับกดไลค์กดแชร์แล้วนะครับผมไอ้หนุ่มไก่เดือยนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงใครนะพี่แมวแมวน้อยใช่ไหมฮะทักทายครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่แชมป์ไอพี่ชิสนุพงศ์พี่ชิสนุพงศ์นะฮะผมจำผิดไปถึงน้องแชมป์อีกคนหนึ่งชื่อเหมือนกันเลยนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ชัยรัตน์นะครับทักทายครับผมบอกว่าสวัสดีครับขอเพียงมันๆให้กับน้องยุ้ยกับน้องชมพู่มีกำลังใจนะฮะตอนปาดเห็ดหน่อยนะครับตอนที่กำลังปาดเห็ดเลยนะฮะสุดยอดจริงๆเลยนะครับก็สวัสดีครับไปถึงน้องๆทั้งสองท่านด้วยนะครับเฮ้ยนะปะตอนนี้ครับไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
0: มหานคร Family
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

นับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: ยังไงอะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
7: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับที่อยู่เพื่อนๆกันตลอด3ชั่วโมงนะฮะตั้งแต่ตี2ถึงตี5เอาละครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิมนะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับตี2ถึงตี5กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพวกบนดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับขอให้วันหยุดสุดสัปดาห์นี้ขอให้เป็น2วันที่พักผ่อนนะครับบางท่านก็มีเวลาพักผ่อนหรือว่าบางท่านก็อาจจะยังมีงานหรือต้องทำงานต่อนะครับก็ขอให้ใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกๆวันนะครับผมตอนนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2โทน
8: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
7: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
7: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

อรุณสวัสดิ์พี่น้องทุกท่านนะคะ7วันผ่านไปกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM

FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์รับฟังนะคะได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมนะคะดีเจแก่ๆนะคะทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect นี่คุณผู้ฟังดีเจคนนี้เป็นคนตรงไปตรงมาอ่านข่าวจริงจังนะคะเปิด2บทเพลงเข้ามาเลยนะคะไม่ได้ประชดใครทั้งนั้นแหละแต่อยากเปิดตะลุงไปซะ1เพลงสารวันลำวงไปอีกสัก1เพลงนะคะให้พี่น้องได้คึกคักคลายความโศกเศร้าเหงาและทุกข์ที่อยู่ในใจของพี่น้องพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะก็ขอให้มั่งมีสีสุขสุขสันต์สดใสมีเงินมีทองคลองความสุขเมตตากดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอร์ให้ดีเจแก่ๆได้ไหมคะนานอ้อนขนาดนี้นักค่ะ มีเสียงสองด้วย ทำไปก็อายตัวเองเหมือนกันเนาะแก่แล้วยิ่งจะทำอีกเนาะแต่คำว่าแก่เนี่ยพูดเบาๆก็เจ็บเจ็บลึกเจ็บซ้ำเจ็บซ้อนเจ็บอยู่ตรงนั้นแหละเอาทักพี่น้องก่อนพี่น้องคะสวัสดีค่ะคุณเนสไซแซ่สันเทียนะคะคุณภาวดีธนงศักดิ์คุณจุนจิ๋วเครือคุณรัตนาเขียวอยู่คุณเมสซี่ในใจคุณอั้นคุณหนิงนิพาดาคุณอ้อยจอโสภาชื่อน่ารักคุณโสภารัตนรักคุณสุนิสาสวัสดีนะคะทักอีกหน่อยมาอีกหน่อยแล้วกันนะสวัสดีค่ะคุณย่าหนมโอ้โหเป็นยังไงไม่รู้ไม่สามารถคุณกชมนแก้วเรืองนะคะคุณแหม่มกะละแมนครศรีโอ้ยไม่เห็นนานแล้วนะคะนี่กดดีใจ กดนิ้วโป้งส่งมานะคะคุณหงเนียมหอมคุณเบลล่าเบลน้องรินนอสุพรรณสาสละอาอ่านแบบนี้เลยนะคะตรงที่เขียนไว้คุณวลีลักษณ์วรการรัศมีสวัสดีค่ะคุณนวลละอดำรงศิริพี่แหม่มอากาศเป็นยังไงป้าติดโถเอาอย่างนี้แล้วกันไม่เอ่ยชื่อเอาเป็นว่าแม่นอะดิฉันดูมาจาก windy.com นะคะ windy windy นะคะพยากรณ์อากาศประเทศของเราว่าหลังตี3ถึงตี4เนี่ยภาคเหนือภาคอีสานตอนบนนะต้องเป็นตอนบนนะจ๊ะเตรียมสัมผัสหนาวแรกของปีนี้อุณหภูมิจะลดลงประมาณ2ถึง4องศาอยู่ต่ำกว่า20ถึง21องศาเซลเซียสช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแต่รัฐบาลไม่มีวี่แววจะเปลี่ยนไปพวกเราดูแลสุขภาพกันนะคะมีข่าวดีมาด้วยค่ะน้ำเหนือเนี่ยนะคะลดต่อเนื่องเหลือต่ำกว่า 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำหรับลุ่มเจ้าพระยาเขื่อนเจ้าพระยาก็ปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนจาก 2,500 เหลืออัตราแค่ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลูกบาศก์เมตรเป็นยังไงเหรอก็เมตรหนึ่งใช่ไหมก็เป็นสี่เหลี่ยมไงเมตรหนึ่งก็เนี่ยประมาณถ้าเป็นแขนดิฉันสั้นๆเนี่ยก็ประมาณเลยข้อศอกมาครึ่งหนึ่งอะประมาณนี้นะคะก็คือพอจะเป็นลูกบาศก์เมตรก็เป็นสี่ด้านเนี่ยแค่เนี่ยมันก็ลูกใหญ่อยู่เหมือนกันนะประมาณนี้นะคะอธิบายง่ายๆแบบคนบ้านๆคนบ้านนอกอย่างดิฉันนะคะนะคะแล้วก็ทักทายต่อช่างยูขี้เล่าเจียงไฮนั่นคุณลำพึงมณีเขียวคุณชูศักดิ์วันเจริญวงผู้หญิงหวังคนนี้หวังดีเสมอจ้าคุณนิคมสวัสดีนะคะคุณวรนันท์อินทสุภาสวัสดีค่ะคุณรัตดารินหอมกลิ่นคุณหน่อไม้ไพรกุมารโอ้โหชื่อคุณบุญไร่บุตรชาติโอ้โหคุณหน่อไม้ไพรกุมารแม่ชื่อได้ใจจริงๆวันนี้นะคะวันนี้ในอดีตวันนี้เป็นวันที่10นะคะวันที่10ตุลาคมเป็นวันชาติไต้หวันเรียกว่าวันดับเบิ้ลเทนคือมี10เนี่ยมี10เนี่ยนะคะ2ครั้งด้วยกันนั่นคือวันที่10เดือน10เป็นวันที่

มีการล้มล้างราชวงศ์ชิงจนนำเข้าสู่การสละราชสมบัติของ The Last Emperor นั่นคือจักรพรรดิผู่ยีเป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของจีนนะคะทำให้เกิดการสิ้นสุดการปกครองในระบอบสมบูรณ์รณาญาสิทธิราชนะคะแล้วก็ที่ปกครองอะนะมันยาวนานกว่า 5,000 ปีอะแล้วก็มีการเริ่มต้น

ที่ชนะคือพรรคคอมมิวนิสต์นะคะพวกที่ปกครองในระบอบสาธารณรัฐต้องถอยร่นอพยพข้ามน้ำไปอยู่ที่เกาะไต้หวันวัน20เนี่ยนะคะจึงกลายเป็นวันชาติเฉพาะไต้หวันเท่านั้นนะคะเป็นแบบนี้คุณผู้วันเรียกว่าวัน20นะคือมี12ครั้งอ่ะเข้าใจง่ายเนาะสวัสดีค่ะคุณณรงค์สิมาก่อนคุณอภิเชษฐ์พรหมชาติคุณสุภัสราบุญเข็มยายนาอาหารตำสั่งอยากกินนี่เนาะหมูกรอบผัดพริกเกลืออยากกินพระณท่านในพระณ อ่านว่าน่าจะอ่านอย่างนี้นะคะแล้วก็สวัสดีค่ะคุณคำมุกโพวันทาคุณนีปราณีคุณโตเก่าฮั่นแน่คนหาเช้ากินค่ำอันดูชื่อเขานะสวัสดีค่ะคุณจำลองมีพรมดีคุ้มด้วง อีกท่านหนึ่งนะคะชื่อนี่เสด็จจริงผู้ชายคนหนึ่งที่บ้าเกมส์นะสวัสดีค่ะคุณจินดาดวงใจนะจ๊ะถามมาพี่แหม่มวันนี้มีอะไรช่วยผู้ประสบภัยความหิวใบแหม่มบุรีรัตน์มีจ้ะทำง่ายง่ายคุณผู้ฟังช่วงนี้เราประสบต้องบอกว่าเป็นเคราะห์กรรมนะหลายคนเลยคุณผู้ฟังความรวยไม่บังเกิดเพราะฉะนั้นเมื่อความรวยไม่บังเกิดเราต้องสร้างด้วยตัวเองเราต้องใช้ปากของเราให้เป็นประโยชน์พี่น้องน้ำพริกไทยสดพริกไทยนี่แหละพริกไทยสีเขียวๆนะพริกไทยอ่อนนะคะไม่ใช่พริกไทยสีดำๆที่แห้งแล้วไม่ใช่นะคะเป็นพริกไทยอ่อนมีรสชาติเผ็ดร้อนนะแล้วก็มีกลิ่นหอมบอกว่าจางๆอ่อนๆอย่างเป็นเอกลักษณ์อ่ะทำง่ายง่ายวัตถุดิบก็น้อยเตรียมเลยนะคะแม่รอเรือมาซะชัดเตรียมกะปิย่างกระเทียมหอมแดงพริกขี้หนูสวนความเผ็ดเพิ่มตามชอบจนหน่อยก็ใส่เผ็ดเยอะจะได้ไม่เปลืองนะน้ำมะนาวต้องมีนะคะน้ำตาลปี๊บจะเพิ่มโปรตีนด้วยกุ้งแห้งแช่น้ำบีบให้เสด็จนะจากนั้นพระเอกมาค่ะปลาทูทอดไว้ตั้งแต่วันนี้แกะก้างออกแล้วก็ฉีกเนื้อปลาทูหน่อยตามด้วยนางเอกคนงามสามสวัสดนั่นคือพริกไทยสดเมล็ดสีเขียวเด็ดเอาเต็มเม็ดนานหงายคลุกกุ้งแห้งก่อนเลยไม่ต้องใส่เยอะแพงคลุกก่อนใครเลยจากนั้นก็นำผลพักกระเทียมหอมแดงพริกขี้หนูกะปิย่างน้ำตาลปี๊บลงไปก็โอ้โหเขย่าคลุกเคล้าให้เข้ากันนะตำให้เนียนจากนั้นพระเอกมาปลาทูแกะใส่ลงไปอันนี้ไม่ต้องโขกนานละเพราะว่าถ้าโขกนานโขกแรงอ่ะมันไม่ดีมันเนียนไปต้องเอาแค่เบาๆให้เข้ากันพอละนะคะนางเอกมาพริกไทยสดก็โขกไปเบาๆให้แตกพอที่จะมีกลิ่นของพริกไทยอ่อนหอมฟุ้งนะคะไม่ต้องละเอียดนะแล้วก็เติมอะไรล่ะเติมน้ำมะนาวชิมรสชาติเน้นเค็มเปรี้ยวเผ็ดร้อนตักข้าวสวยมาแหนมกับผักลวกกระเจี๊ยบผักบุ้งถั่วฝักยาวมะเขือตำลึงไข่ต้มก็ได้นะคะแตงกวามะแหวงมะแหวงนี่รสชาติเขาจะขมเม็ดเนี่ยจะเล็กกว่ามะเขือพวงพูดไปแล้วน้ำลายเต็มปากแหมน้ำลายสอข้าวตักมาเยอะๆน้ำพริกหมดถ้วยผักหมดถาดก็อิ่มพอดีมีแรงอะไรมีแรงรวยไม่ไหวแล้วคุณอ้วนชอการช่างนะคะประจำการอยู่ที่แคมป์พระราม9นะคะก็บอกทวงเพลงเดี๋ยวพี่แหม่มถ้าพี่ไม่เปิดครั้งนี้อ้วนไม่ยอมนะถามว่าทำไมไม่ยอมคืออ้วนน่ะมีขนมนะพี่นะดิฉันก็ถามมีอะไรมั่งอ่ะมีวุ้นกะทิ2ชิ้นอันต่อยังไม่พอมีหม้อแกงไข่นะอีก2ชิ้นพี่แล้วมีอะไรอีกซาลาเปาพี่แล้วมีอะไรอีกมีสาคูพี่เหรอพี่ได้ด้วยไหมอ่ะเพราะอย่างละ2ชิ้นไม่มีพี่อ้วนจัดการเรียบร้อยหมดแล้วมันไม่ดีกับสุขภาพพี่อ้วนคิดนะอ้วนขออ้วนคนเดียวเพราะอ้วน

านผู้ฟังที่เคารพนะคะอยู่กับ LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องใส่ใจนะคะเมื่อคุยถึงเรื่องน้ำท่วมก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อ15ปีที่แล้วนะคะมหาอุทกภัยปี2554ครั้งนั้นนะเกิดพายุเข้าซ้ำซ้อนเลย5ลูกรวดนะคะด้านตอนบนของประเทศน้ำก็ล้นเขื่อนกรุงเทพมหานครก็รับน้ำเหนือหลากล้นลงมาท่วมอยุธยาไปรังสิตกระทบกรุงเทพตอนบนแก้ปัญหานะคะทำได้ด้วยการใช้คลองแสนแสบคลองประเวศบุรีลมขวางไว้ก่อนจากนั้นผลักดันน้ำออกทางแม่น้ำบางปะกงเพื่อที่จะลดภาระของแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนปีนี้นะคะเกิดจากภาวะโลกร้อนฝนตกหนักตกแช่ตกนานเทลงมาตั้งแต่ลาดกระบังประเวศมีนบุรีคลองสามวาหนองจอกซึ่งก็เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่แต่เดิมแล้วกรุงเทพฝั่งตะวันออกจึงเป็นแอ่งกระทะรอการระบายแต่บางจุดจนถึงนาทีนี้ระบายไม่ออกรอการระเหยอย่างน้ำตาไหลพรากๆในบริเวณคลองประเวศลาดกระบังไปลงแม่น้ำเจ้าพระยาตรงจุดนั้นไม่ได้ผลนะคะคราวนี้หมู่บ้านใหญ่ๆละยังไม่รวมทาวน์เฮาส์แล้วก็หมู่บ้านเล็กๆ เป็นโครงการนะพี่น้องตรงนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำใช่ไหมคราวนี้มาดูสิมันเกิดอะไรขึ้นบ้านหรูนะคะระดับหลังหนึ่งก็50ล้านอัพอ่ะก็จมน้ำด้วยไม่ใช่เฉพาะคนจนที่จมน้ำช่วง

นี้คนรวยก็จมน้ำเหมือนกันนะคะติดเกาะภายในบ้านของตัวเองเป็นแบบนั้นเมื่อมีการซื้อบ้านในราคาแพงก็ต้องดูก่อนแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเขาก็จะต้องมีตรวจอยู่ตัวหนึ่งนั่นคือ EIA นะคะ EIA คืออะไรคือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งบวกแล้วก็ลบเพื่อหาแนวทางป้องกันแล้วก็วิธีแก้ไขปัญหาจากผลกระทบนั้นพูดรวมๆก่อนนะคะเอาเข้าใจง่ายๆคือ EIA แต่จริงๆในตัวเนี้ยมันแยกย่อยออกไปอีกตามประเภทของโครงการใหญ่เล็กขนาดไหนนะคะไม่เฉพาะกรุงเทพนะทั้งประเทศก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขนี้แหละเหมือนกันทั้งหมดนะคะคราวนี้ EIA ทำอะไรล่ะคือประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางกายภาพไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรดินน้ำอากาศแล้วก็เสียงสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพก็ต้องดูแลด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบนิเวศพืชพันธุ์สัตว์ป่าสัตว์น้ำและป่าไม้รวมถึงคุณค่าการใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ที่ดินแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคแล้วก็การคมนาคมสุดท้ายนั่นคือการศึกษาคุณค่าของคุณภาพชีวิตทั้งสภาพสังคมเศรษฐกิจชุมชนสภาพสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมและทัศนียภาพนะสมมติมีโครงการหนึ่งตั้งอยู่สักแถวๆนี้ก็ต้องประเมินสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดคราวนี้จะแบ่งยังไงล่ะมันต้องแบ่งตามขนาดแล้วก็ประเภทของโครงการถ้าเป็นโครงการเล็กๆก็ไม่เรียกว่า EIA แต่ส่วนใหญ่ก็จะเรียกแบบนี้แหละแต่ถ้าเป็นชื่อของเขาที่แท้จริงเขาเรียกว่า IEE IEE ก็จะศึกษานะคะแต่ว่ามันเป็นโครงการขนาดเล็กอ่ะมีผลกระทบต่ำก็ไม่ได้มากมายอะไรถัดไปคือตัวกลางนั่นคือ EIA ตัวที่พูดเมื่อสักครู่นะคะเป็นโครงการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่พวกคอนโดมิเนียมนิคมอุตสาหกรรมโรงงานขนาดใหญ่เลยตัวสุดท้ายเนี่ยนะคะโอ้ตัวนี้ใหญ่มากนะคะต้องมีผลกระทบกับชุมชนอย่างรุนแรงเขาเรียกว่า EHIA EHIA เนี่ยนะคะจะเป็นพวกโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่งั้นก็เป็นท่าเทียบเรือน้ำลึกนะคะเป็นแบบนี้เป็นต้นครับซึ่งนะคะโครงการเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้จะทำผ่านง่ายๆนะคะก็จะต้องมีหน่วยงานของรัฐเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบมีระยะเวลาในการดำเนินการเนี่ยโดยปกติทั่วไปก็ประมาณ6เดือนปีหนึ่งในกระบวนการยื่นพิจารณาอันนี้ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเอกสารแล้วก็การแก้ไขข้อมูลตามคำแนะนำของคณะกรรมการจากนั้นถึงขั้นตอนของการยื่นแล้วก็การจัดทำรายงานสำหรับผู้ประกอบการนะคะคราวนี้ตรงนี้แหละสำคัญละถ้าเราเนี่ยไปอยู่รอบโครงการเหล่านี้เขาจะต้องมาสำรวจจะต้องมีการทำประเมินผลเราในฐานะผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกับโครงการต้องไปแสดงสิทธิ์มีผลกระทบอะไรอ่ะดินน้ำลมไฟเป็นต้นนะคะนี่คือเป็นต้นนะคะถ้าจะค้านต้องค้านต้องรวมตัวกันค้านแต่ถ้าเห็นด้วยก็เฉยไปหรือว่าก็แสดงประชามตินะคะแต่ส่วนใหญ่คนก็จะละเลยการละเลยเนี่ยนะคะพวกโครงการเหล่านี้ก็จะได้เปรียบไง อันนี้ในแง่ของเราอยู่ตรงนั้นมาก่อนแล้วแต่ถ้าเราจะไปซื้อโครงการเราต้องอ่าน EIA เนี่ยนะคะดีๆเลยคุณผู้ฟังเนี่ยไม่งั้นเนี่ยเหมือนที่เป็นอยู่นี่นะคะเมื่อเป็นแล้วถามว่าทำยังไงได้ทำยังไงไม่ได้ละค่ะต้องโยมมาบาลเจ้าขาอย่างเดียวเลยไม่มีอะไรจะช่วยได้ไม่มีอะไรจะทำได้แล้วอีกตัวหนึ่งโอ้โหไอ้นี่มิดเลยคุณผู้ฟังนอกจากจะไปซื้อโครงการด้วยความรวยและมีเงินอย่างเดียวไม่พอพี่น้องต่อไปนี้ต้องรู้ทันจะได้ไม่เป็นเหยื่อด้วยนะคะคราวนี้เนี่ยนะคะความเป็นมนุษย์เนี่ยนอกจากซื้อบ้านแล้วเราก็ต้องมีรถถูกต้องมาเพราะว่าระบบสาธารณูปโภคการคมนาคมในกรุงเทพเนี่ยมันไม่ได้สะดวกไม่เฉพาะกรุงเทพหรอกต่างจังหวัดก็เหมือนกันจะไปไหนมาไหนโอ้ยมันลำบากแท้ขนาดว่าคราวนี้น้ำท่วมประกันรถสิโอ้โหลูกเล่นสารพัดนะเพื่อนดิฉันโดนเอารถไปจมน้ำเรียกประกันนะ

โดยทางออนไลน์นะโดยออนไลน์นะไม่ใช่ว่าโทรไปแล้วเจอเจ้าหน้าที่นะคือโทรไปที่เบอร์ด่วนของเขาอะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่บอกไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่างตลอดโทรมา2วัน2คืนอะจากนั้นก็ใช้วิธีเนี่ยเคลมประกันออนไลน์โอ้โหเอ้ยพอเคลมประกันปั๊บได้ปุ๊บ 3:00 นนั่งคอยจนเที่ยงครึ่งโอ้ยังไม่มาคุณผู้ฟังเชื่อมั้ย 3:00 นเกือบ 4:00 นเย็นประกันถึงโผล่มาเมื่อประกันเนี่ยส่งเจ้าหน้าที่ขี่รถเครื่องเนาะอึนมานะก็เลยถามไถ่ไปแต่ก็ไม่ได้โกรธเขานะเพื่อนดิฉันก็ไม่ได้โกรธถามว่าทำไมมาเวลานี้ผ่านไปเกือบ6ชั่วโมงเลยเขาก็บอกว่าผมก็นั่งอยู่ที่ออฟฟิศอ่ะแหละออฟฟิศประกันสำนักงานใหญ่ล่ะพี่ไม่เห็นมีใครบอกให้ผมมารับเคสเลยบอกฮะโอ้เพื่อนดิฉันก็ตกใจเลยนะโอ้ยคุณผู้ฟังเอ้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครจะเคลมประกันเนี่ยให้ดูดีๆในเรื่องของเชื้อราที่อยู่ในรถด้วยล้างให้สะอาดนะแล้วถ้าเขาไม่รวมการอบค่าโอโซนเนี่ยให้ซื้อเองให้ซื้อเองนะคะเชื้อราอยู่ในรถมันไม่ได้ตายง่ายๆนะเชื้อราเนี่ยเพราะฉะนั้นบาปกรรมมีจริงพี่น้องเอ้ยมีเงินอย่างเดียวทุกอย่างเดียวไม่พอยังต้องนี่แหละรู้ทันไม่เป็นเหยื่อด้วยจ้า

ถึงช่วงของมีเงินมีทองพี่น้องแหมฟังแล้วมันสะเทือนใจทักทายพี่น้องก่อนเดี๋ยวพี่น้องจะมีงอนอีกนะสวัสดีนะคะคุณเล็กวิไลวันคุณละม่อมคุณสุขสรรพวงพักกาคุณอรยาอินคุณวิทย์วัดอุทิศคุณสายันพิมพ์กัมยาคุณเอกศักดิ์ทรงพระคุณชนกพรบุญสุขใสเนี่ยชื่อเพราะนามสกุลก็น่ารักนะคะคืออย่างนี้พี่น้องช่วงนี้นะมีเงินมีทองไม่พอเราต้องคุยเรื่องความจนด้วยเราห้ามบอกลูกบอกหลานเราเด็ดขาดว่าเรารวยขนาดไหนเราทำพินัยกรรมอย่างเดียวรอชีวิตหลังความตายแล้วให้ใครเท่าไหร่ยังไงไม่ต้องแจกแจงออกจากปากของเราแล้วพินัยกรรมนะคะที่ดีนะก็คือพินัยกรรมเมืองทำเสร็จแล้วไปที่อำเภอไปที่เขตแล้วก็

รอตายเอาใบมรณะบัตรค่อยไปเอาออกมาน่ากลัวจริงๆนะคะกรณีของลูกอ่ะส่งแม่ไปศูนย์พักพิงนั่นน่ะไปนอนอยู่ในเตียงปลาปิ้งอ่ะเนาะจะนอนยังไงนะถ้าอ้วนๆก็ยิ่งยากเข้าไปอีกไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะเมืองไทยก็เมืองพุทธนะคะแม่ก็เลี้ยงลูกเนาะก้มหน้าก้มตาส่วนลูกก็ทำแบบนี้แล้วก็อย่าคิดนะว่าในบ้านเราเนี่ยจะไม่มีในหนึ่งบ้านเนี่ยจะต้องมีหนึ่งคนเป็นลูกอะที่มีในทุกบ้านเลยอะลูกพวกนี้แต่ว่าจะพูดหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งนะคะญาติพี่น้องของดิฉันนี่โอ้โหถอนหายใจเลยนะคะโอ้โหบ้านไหนรอดไปได้นี่ก็บุญแต่ถ้าบ้านไหนมีลูก3คนแล้วไปทั้ง3คนเลยนี่ก็ลำบากแล้วอย่างน้อยๆก็น่าจะเหลือสักคนหนึ่งเอาบ่นไปนะคะเป็นแบบนี้พี่น้องเพราะฉะนั้นในเรื่องของเงินทองความจนความรวยเนี่ยไม่ต้องประกาศนะคะก็อยู่เป็นธรรมดาแบบนี้แหละก็ให้เขารู้ไว้นะแล้วก็ให้เขาลุ้นว่าอาจจะมีมรดกเจ้าคุณปู่อ่ะแค่พ่อแม่ไม่มีหนี้สินให้ตอนตายเนี่ยก็ถือว่าบุญหัวของเจ้าเด็กพวกนี้แล้วว่าอย่างนั้นอ้าวคราวนี้นะช่วงนี้เรามาอวดความจนกันพิษน้ำท่วมค่ะพี่น้องขาดันราคาผักพุ่งเหตุจากสวนผักเนี่ยเสียหายผลผลิตออกสู่ตลาดก็น้อยลงจนผักบางชนิดเริ่มที่จะขาดตลาดประกอบกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นต้นทุนโลจิสติกการขนส่งก็เพิ่มตามไปด้วยผักบุ้งจีนค่ะพาเลตแตะกิโลกรัมละ90บาทกวางตุ้งกิโลหนึ่ง70บาทคะน้ากิโลละ60บาทมะเขือค่ะกิโลหนึ่ง50บาทแตงกวามะแตงกวา40บาทตอนนี้นะคะไม่ซื้อได้ดีที่สุดเก็บข้างรั้วข้างเรือนเพื่อนน่ะบายใจนะและยิ่งเมื่อเข้าสู่เทศกาลเจคาดว่าราคาผักน่าจะปรับขึ้นอีกละลอกหนึ่งเนื่องจากหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังสูงผักเศรษฐกิจก็เสี่ยงที่จะตกอยู่ในภาวะที่ขาดตลาดพูดถึงผักเสร็จมันก็ต้องพูดถึงไข่แม้ในช่วงเทศกาลเจจะไม่มีการบริโภคไข่ก็ตามเงยหน้าขึ้นพี่น้องไม่ต้องก้มหน้าลงพูดถึงไข่ไม่ต้องก้มหน้าเงยหน้าขึ้นกระทรวงพาณิชย์หารือกับสมาคมผู้ค้าไข่ไก่ชะลอการส่งออกประมาณ 30-50% หวั่นว่าน้ำท่วมเนี่ยนะคะจะทำให้ไข่กัดขาดแคลนและเพิ่มการตรวจสอบในเรื่องของการกักตุนการแอบขึ้นราคาสินค้าอุปโภคบริโภคผักสดอย่างเข้มงวดกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าพร้อมที่จะเปิดสายด่วนนะ1569รับแจ้งเบาะแสกักตุนฉวยโอกาสขึ้นราคาพูดถึงจุดนี้เห็นไหมมันก็ต้องมาถึงจุดได้แหละกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดลบสะสมเกิน100,000ล้านบาทหลังจากที่น้ำมันโลกเนี่ยราคาเขาพุ่งสูงจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางคือมันไม่เสถียรคุณผู้ฟังบางวันมันก็จะลงมาหน่อยนึงจากนั้นก็พุ่งพวดนะคะกระทรวงพลังงานจึงทยอยลดการอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลลงจาก 5-6 บาทมาอยู่ที่ 2-3 บาทต่อลิตรเพื่อที่จะลดภาระขาดทุนของกองทุนนะคะเป็นการมันเป็นภาระต้องใช้คำนี้เลยนะเป็นภาระขาดดุลเลยนะคะแต่นะคะมันก็ทำให้ราคาขายปลีกของดีเซลเนี่ยสะท้อนต้นทุนตลาดโลกมากขึ้นรัฐบาลค่ะกำลังพิจารณาแนวทางพยุงกองทุนไม่ว่าจะด้วยวิธีลดราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นลดภาษีสรรพสามิตและการกู้เงินเพิ่มกรณีของการกู้เงินเพิ่มเนี่ยนะคะกระทรวงการคลังก็กังวลเรื่องของการสูญเสียรายได้และภาระหนี้สาธารณะโดยยืนยันว่าการกู้เงินเนี่ยนะคะจะเป็นทางเลือกสุดท้ายแต่โจทย์สำคัญคือจะทำยังไงที่จะรักษาสมดุลระหว่างการดูแลค่าครองชีพของประชาชนกับการรักษาวินัยทางการคลังสองตัวนี้จะต้องเดินไปด้วยกันจะปล่อยให้ประชาชนเนี่ยนะคะมีค่าครองชีพสูงจนรับไม่ไหวก็ไม่ได้แต่ถ้าทำให้เสียวินัยทางการคลังมันก็ลำบากลำบนเพราะเป็นเรื่องที่ลึกสุดใจจริงๆจ้า

0: เป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะ
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: แคล
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
2: และขัดยอก
1: หลังออกกำลังกาย
2: หรือเล่นกีฬา
1: ไอยาเพียแคลของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะ
9: ทักพี่น้องก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณสวัสดิ์ดอนเสืออันนี้คงอันดับหนึ่งไว้นะคะตามต่อมาด้วยคุณอานคุณอานิชคงประพันธ์คุณอภิช

เอ้ยพุงปริ้นสะดือจุ่นสักน้อยหนึ่งนะจ๊ะโอ้รักมากมายรักจริงรักจังรักจริงจริงลิงจักจักสวัสดีค่ะคุณอ้วนบ้านดงอั้นคุณมาลินีสีกระทุ่มคุณคมสันสุขสวนคุณเคและทีมีไรไหมโอ้ยนี่มาแนวหาเรื่องเนี่ยดิฉันหลบกันสวัสดีค่ะคุณอัมพามงคลศรีสำราญสวัสดีค่ะคุณสายพินอินตะนาเขตคุณหมูสวัสดีนะจ๊ะคุณกวินธิดานะคะสวัสดีจ้ารักนะคะลูกจุ๊บจุ๊บอั้นสวัสดีค่ะมุกโช

บุ๊กชูคิดถึงพี่แหม่มเปล่าบุ๊กชูคิดถึงพี่แหม่มพี่แหม่มก็คิดถึงบุ๊กชูแต่ช่วงนี้พี่แหม่มไม่ว่างไปไม่ได้เรื่องของเรื่องมีอย่างนี้เรื่องของเรื่องมีอยู่ว่างานเข้าแล้วเข้าอะไรเหรอทองร่วง 26% จากจุดสูงสุด5,589 ดอลลาร์ต่อออนซ์เมื่อวันที่28มกราคมนะคะจากนั้นก็ไหลมาเรื่อยไหลเรื่อยโอ้โหยังกะแม่น้ำปิงหวังยมหน้าไหลมาเจอกันกลายเป็นเจ้าพระยาไหลลงมาเลี้ยวออกอ่าวไทยมาอยู่ที่ 4,140 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะหายไปเท่าไหร่หายไป 26% ตุการนะคะตุการเลยมาหาตุการก่อนนะคะบอนด์ยิลด์10ปีนะคะสูงสุดตั้งแต่ปี2002นี่คือตัวหนึ่งตัวที่สองคือดอลลาร์แข็งสุดตั้งแต่เมษาปี2025นะคะโดยกองทุนเก่งกำไรเนี่ยลดสถานะซื้อทองมา5สัปดาห์ติดต่อกันแค่เดือนที่แล้วเดือนกันยาไม่ใช่ดิกันยาเดือนก่อนหน้านั้นนะคะเดือนกันยายนเนี่ยเทออกไปเลยนะ 2.7 ล้านออนซ์ขณะที่ธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยซื้อเพิ่มพี่น้องเขาเรียกว่าซื้อสวน39ตันในเดือนสิงหาคมรวมทั้งปี

วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน2ตัวนี้คุณผู้ฟังเอาอย่างนี้แล้วกันอธิบายอย่างง่ายนะคะ Go ETF เนี่ยเราจะได้ยินชื่อดิฉันอ่านบ่อยๆนั่นคือ SPDR Gold Share นะคะเป็นกองทุนทองคำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดสภาพคล่องก็สูงที่สุดเหมาะสำหรับการเทรดระดับสถาบันตัวนี้นะคะแล้วก็ยังมีตัวอื่นแต่ไม่ต้องสนใจลืมมันไปนะคะเอาแค่2ตัวนี้เป็นว่าพอนะคะคราวนี้ต้องมาดูกันนะคะว่าเมื่อเดือนสิงหาคมมีเงินไหลเข้าเนี่ยนะคะใน S18BN เนี่ยนะคะมากเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์การถือทองรวมสูงสุดเป็นประวัติการฮะใครอยากขายขายแต่ตรงนี้ซื้อนะคะคราวนี้ก็ต้องมาลุ้นต่อว่าวันที่14ตุลาคมอีกไม่กี่วันเนี่ยนะคะเวลา 19:30 นเป็นเวลาในประเทศไทยถ้าเงินเฟ้อเบายีนกับดอลลาร์ผ่อนแรงเทขายของกองทุนลดลงตรงนี้ทองมีลุ้นได้หายใจแรงๆขาขึ้นแต่ถ้าเป็นกรณีเงินเฟ้อร้อนตลาดก็จะให้เฟดเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมเกิน 80% แล้วอะไรเหรอแล้วทองก็จะโดนเทอีกรอบหนึ่งโอ้ถ้าเทแบบนี้เทกระจาดแต่การดูแค่นี้ไม่พอนะคะราคาร่วงเนี่ยไม่ได้แปลว่าเงินก้อนใหญ่หนีจากทองไปที่อื่นต้องมาดูว่าขีดเส้นใต้ 5,000 เส้นใครขายแล้วก็ใครซื้อแต่ที่สำคัญที่สุดใครเก็บนั่นแหละคุณผู้ฟังนี่นะไม่บอกใครเลยนะบอกเฉพาะพี่น้อง LTM FM 95เท่านั้นย้ำเตือนวันที่14เวลา 19:30 เวลาในประเทศไทยนะเป็นแบบนี้ส่วนน้ำท่วมเหรอโอ้ยไม่ต้องเอ่ยถึงตอนนี้ก็ยังบ่อยบ่ายกันอยู่นะโอ้ยวุ่นวายขนาดไม่รู้จะพูดยังไง เอาเป็นว่าพวกเราต้องข้ามไม่พ้นและต้องข้ามให้ผ่านบทเพลงนี้จัดไปพี่น้องรักจริงๆรักจริงจังต้องรักข้ามคลองเชิญรับฟังจ้า

โหคุณวิชานพร้อมจิตมาเลยนะคะมาอย่างพร้อมเลยบอกว่าพี่แหม่มข้าไม่ไหวมั้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยมันเป็นเสียงไล่อะไรหรือเปล่าพี่มันไม่ใช่เสียงจ้วงของพายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนั้นเพลงเขมรแหมพี่น้องของดิฉันนี่น่ารักจริงๆอ่ะแต่ละคนนะนั่นเล็กค่ะนั่นเล็กวันชนีช่วยชูนี่ตอนนี้ไปแต่งงานอยู่ที่ฝางนะคะรายงานมาว่าเช้านี้อากาศที่ฝางเชียงใหม่เจ้าอากาศหนาวจ้าเอ้าคุณคมสันโดษบอกโพนทองร้อยเอ็ดอากาศเย็นนิดๆช่วงดึกถึงเช้าตื่นสายมาร้อนตับแตกพี่พี่แหม่มคะหนาวก็หนาวเมื่อไหร่จะมีแฟนกับเขาสักทีนะเฮ้ยอ่านว่าอะไรเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยคุณอรุณีเชื้อผู้ดีนะคะบอกว่าสุโขทัยอากาศเริ่มเย็นแล้วนะจ๊ะอันนะคะเอ้าเมื่อกี้หายไปไหนอีกท่านหนึ่งนะคะอ๋อคุณพิทักษ์ยอดสุทธิน่านเริ่มอากาศเย็นแล้วนะครับโอ้เป็นจังหวัดที่ดิฉันชอบมากเดี๋ยวดิฉันไปเที่ยวนะคะคุณจินดาหมัดอะดำสวัสดีค่ะคุณแก้วมณีศรีอาชาน้องพี่คุณพักตะพรคณะเจริญบอกชอบเพลงปรารถนาสุดเพราะเลยพี่แมมนี่ถามมาแบบนี้เลยนะในฐานะที่เป็นคนเหมือนกันดิฉันก็เป็นคนเป็นหมาซะที่ไหนแล้วดิฉันไม่ใช่ดิฉันก็เป็นคนบูวันนี้อารมณ์ดีนายอำเภอกับผู้ว่าเนี่ยนะคะเขาเป็นคนจังหวัดเดียวกันอ่ะพี่เขายังอยู่กันคนละมุมมองเลยเราจะปล่อยคนนอกเขาไปแบบนั้นใช่ไหมพี่ค่าของคนอยู่ที่คนของใครใช่ไหมเขียนมาแบบนี้ให้ดิฉันอ่านแล้วอาทิตย์หน้าดิฉันจะได้มาอ่านไหมอ่ะไม่ได้มาอ่านหรอกลุงสายหนุ่มบ้านโคกนะคะบอกว่าอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยหมอกสวยมากพี่แหม่มอยู่ที่ภูเก้าง้อมนะคะคุณเพนวงรัตนะคะมานี่คุณผู้ฟังมานี่มาที่หน้าหนึ่งของไทยรัฐจะได้รู้ว่าอ่านกันสดๆอยู่ตรงนี้เวลามาดักคอยจะได้เจอกันนะคะนั่นคือตำรวจเอ้ยไม่ใช่ไทยรัฐนะคะหนังสือพิมพ์จำหน่ายมากที่สุดของประเทศพาดหัวค่ะ

ภูมิใจไทยด่าหน้าโต้ยัตติฟอกสับแหลกไม่กลัวฝ่ายค้านขึงเวทีใช้หนังซ้ำด่ารัฐบาลเพ่งโวมีหลักฐานเชือดลากไส้5วันสมเหตุสมผลนั่นนะคะเอาต่อพี่น้องมาที่มติชนหนังสือพิมพ์คุณภาพเพื่อคุณภาพของประเทศรัฐมนตรีเพื่อไทยเย้ยฝ่ายค้านมั่นใจแจงได้ยัตติบันเทิงทิปไตนะคะแล้วก็พลดรสุภจีพิพัฒน์ไม่หวั่นตีกันห้ามซักฟอกโยงคนนอกปกรณ์ปัดนั่งร้านให้สีน้ำเงินว่ากันไปคุณผู้ฟังส่วนเท้งณัฐพงศ์นะคะก็ลั่นมีใบเสร็จเช็คบินย้ำขอถก5วันตัดโควต้ากรรมาธิการต่ออีก1ฉบับนั่นคือข้าวสดครบทุกรสสดทุกเรื่องเนี่ยค่ะพาดหัวมาเลยบอกรัฐมนตรีเย้ยซักฟอกบันเทิงทิปไตยนะพลดรโหนคำปิยบุตรลูกเทพขำข้อกล่าวหาหนูโวตอบได้ทุกเรื่องเท้งดันอภิปราย5วันโอ้โหหูพวกเราคงสะดุ้งสะเทือนไหวไปอีกสัก5วันพี่น้องการยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา151เจอแจ็คพอตไป18คนเต็งหนึ่งนั่นคือนายกรัฐมนตรีฝ่ายค้านก็ลากขึ้นเขียงถูกกล่าวหาอันนี้คือการกล่าวหานะสนับสนุนการทุจริตขาดความละอายไม่สามารถควบคุมตัวเองจากการคอร์รัปชันรวมถึงมีพฤติกรรมแทรกแซงการเลือกตั้งสว.และทำลายระบอบประชาธิปไตยส่วนรองนายกนะก็มากันเป็นชุดนั่นนะคะสำหรับนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะถูกกล่าวหารู้เห็นเป็นใจปล่อยปะละเลยให้มีการทุจริตมีพฤติกรรมแสวงหาผลประโยชน์จากวิกฤตของชาติถัดมาค่ะนายทรงศักดิ์ทองศรีถูกยื่นยัตติเป็นตัวการสนับสนุนให้เกิดการทุจริตขาดความละอายจิตใจผุพังละโมบโลภมากจนไม่สามารถควบคุมตัวเองจากการทุจริตคอร์รัปชันอู้หูแต่ละคำเสียดแทงเข้าไปในหัวใจอีกท่านหนึ่งค่ะนายเอกนิติทันประภาสถูกกล่าวหาจงใจปล่อยปะละเลยให้เกิดการทุจริตรวมถึงละเลยการจัดการปัญหาทุนเทาและคนใกล้ชิดบริหารเศรษฐกิจผิดพลาดต่อด้วยท่านสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะท่านนี้เอกสารยื่นยัตติระบุไร้ภาวะผู้นำและไร้ตัวตนในการแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศที่เหลือเนี่ยนะคะโอ้อ่านกันไม่หมดแล้วค่ะเพราะว่าข้อกล่าวหายาว7หน้ามีทั้งอันนี้รวบๆมานะแจกๆกันไปการสร้างระบอบสีน้ำเงินหนูกินรวบประเทศผูกอำนาจรัฐเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องขาดระเบียบวินัยไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีขาดความเป็นผู้นำไร้คุณธรรมจริยธรรมไร้ความกตัญญูขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มีพฤติกรรมคดโกงส่งเสริมคนชั่วจิตใจผุพังจนหาความดีไม่ได้มีพฤติกรรมถือมือถือปากถือศีลโอ้โหดิฉันอ่านแค่นี้ดิฉันก็เหนื่อยแล้วสรุปง่ายๆคุณผู้ฟังฝ่ายค้านเนี่ยนะคะเขาก็มีหน้าที่กล่าวหาตรวจสอบซักฟอกส่วนฝ่ายรัฐบาลก็มีหน้าที่ไปชี้แจงส่วนชี้แจงขาดไม่ขาดอย่างไรประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจจบแค่นี้เองนะคะต่างคนต่างทำหน้าที่อ่ะนะหายใจลึกๆเอ้ยหายใจลึกๆแล้วก็ต่อมากรณีที่ต้องติดตามนั่นคือกรณีเตียงปลาปิ้งเตียงปิ้งปลาอันนี้ก็แล้วแต่จะเรียกนะคะแต่ความจริงแล้วเนี่ยไม่ต้องเป็นตะแกรงเหล็กที่มาครอบแล้วก็ล็อกกุญแจนะมันมีนวัตกรรมมันเป็นผ้าคุณผู้ฟังเขาก็ขึงเนาะขึงเป็นช่องสี่เหลี่ยมอะค่ะครอบลงไปด้านบนแล้วก็ผูกด้านข้างนะผูกเป็นแถวแค่นั้นเองไม่ยากอะไรแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงเพียงแต่ว่าถ้าขาดนะคะก็ต้องเปลี่ยนแต่ว่าโอ้โหเชือกเนี่ยเชือกนี่หนานะหนาประมาณ3นิ้วอะมันไม่ใช่เชือกมันเหมือนเป็นแผ่นอะ

แผ่นผ้านะแล้วก็ไขว้กันเนี่ยครอบลงไปยกขึ้นมาแล้วก็ครอบลงไปเตียงแค่นั้นเองนะคะเพราะว่าเตียงคนไข้ส่วนใหญ่ก็ยกสูงอยู่แล้วใช่ไหมด้านข้างด้านบนด้านหลังแค่นั้นเองแล้วก็อีกตัวนึงที่เขาใช้กันนะอันนี้คือไม่ใช่นวัตกรรมหลุดโลกแต่เป็นนวัตกรรมนะคะของโรงพยาบาลที่เขาใช้กันเป็นปกติทั่วโลกนั่นคือถุงคือเอาคนไข้ใส่เข้าไปในถุงโผล่แค่แขนโผล่แค่แขนคุณนึกถึงเสื้อแขนกรุดอะเสื้อแขนกุดนะเอาเสื้อแขนกุดนะครอบสวมเข้าไปนะทั้งหัวแต่คราวเนี้ยเขาจะไม่ใช่แค่เสื้อแต่จะคลุมเข้าไปนะคะจนกระทั่งถึงเท้าอะแล้วก็มีซิปลูดโผล่มือสองข้างได้แค่นั้นนะคะไม่ได้ยุ่งยากแล้วก็ไม่ได้ทำให้มือเจ็บเลยย้อนกลับมาที่คดีไอ้เตียงปาปิ้งที่คุณพัดนะคะแม่วัย63ร้องเรียนลูกชายลูกสาวเนี่ยอุ้มไปส่งศูนย์พักพิงซึ่งมีทั้งการทำร้ายร่างกายการกักขังหน่วงเหนียวการให้กินยานอนหลับทั้งหมดเป็นการกล่าวอ้างต้องพิสูจน์กันนะคะโดยแจ้งความต้องการจะดำเนินคดีถึงที่สุดกับทุกคนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ลูกมาเลยนะคะทั้งลูกชายลูกสาวผู้รับจ้างแล้วก็บุคคลภายในศูนย์นะคะตอนนี้ก็จะต้องตามต่อว่าบุคคลภายในศูนย์เนี่ยเชื่อมโยงไปที่สพ ต้องเป็นสนท่าม่วงหรือเปล่าหรือว่าจะถูกแค่ตัดตอนนะคะอ่ะคราวนี้ดูสมการวิเคราะห์เนี่ยนะคะกึ่งสันนิษฐานเนี่ยมีแบบนี้ลูกชายลูกสาวต้องสองคนเลยนะเหมือนจงใจให้แม่เนี่ยหายไปจากวงจรของชีวิตและใช้กฎหมายนั่นนะและใช้กฎหมายนะคือทำให้ถูกต้องอ่ะคือไม่ได้คอต่อไม่ได้ฆาตกรรมอ่ะแม่ของตัวเองเพราะแบบนั้นเนี่ยมันจะมีการสืบสาวเราเรื่องไงมันจะยากครั้งนี้ใช้กฎหมายนะถ้าแม่หายครบ5ปี1วันก็จะมีการยื่นคำร้องต่อศาลให้แม่เนี่ยเป็นบุคคลสาบสูญเป็นบุคคลสาบสูญแปลว่าอะไรแปลว่าตายโดยกฎหมายเพราะศาลเนี่ยนะคะจะสั่งให้สิ้นสภาพบุคคลเพราะระหว่างที่หายไป5ปีกับอีก1วันเนี่ยนะคะไม่มีใครรู้เลยว่าแม่ไปไหนและไม่มีใครที่ติดต่อกับแม่หรือแม่ไม่ได้ติดต่อกับบุคคลภายนอกเห็นนะผลที่ตามมาเมื่อศาลมีคำสั่งเนี่ยนะคะลูกผู้ร้องนะคนที่ร้องเนี่ยนะคะก็จะเป็นผู้จัดการมรดกและเป็นทายาทผู้รับมรดกโดยกฎหมายครอบครองทรัพย์สินได้ทั้งหมดที่เป็นของแม่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา61การยื่นคำร้องต่อศาลเนี่ยนะคะเพื่อให้สั่งเป็นบุคคลสาบสูญก็จะแบ่งเป็นกรณีทั่วไปก็จะต้องหายจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ไปโดยไม่มีใครรู้คือทั้งที่รู้แต่ก็บอกไม่รู้แบบนั้นก็ได้นะคะแต่ศาลก็ต้องพิจารณาว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่โดยให้นับระยะเวลา5ปีนับจากวันที่หายไปหรือวันสุดท้ายที่มีคนทราบข่าวว่ายังมีชีวิตอยู่คราวนี้มันไม่ได้เป็นกรณีทั่วไปอย่างเดียวมันจะมีกรณีเหตุอันตรายพิเศษนะคะอันตรายร้ายแรงอ่ะคือมีสงครามมีการรบก็ให้นับจากวันที่สงครามเนี่ยสิ้นสุดถ้าเป็นกรณียานพาหนะอับปางนะเครื่องบินตกเรือล่มรถบัสตกเหวให้นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุแต่ถ้าเป็นภัยพิบัติแบบนี้เนี่ยนะคะหรืออันตรายถึงแก่ชีวิตเช่นแผ่นดินไหวตึกถล่มแบบวันก่อนที่เมืองไทยมีเกิดสึนามิน้ำท่วมใหญ่ให้นับตั้งแต่วันเกิดเหตุได้ผ่านพ้นไปก็ใช้เวลาจาก5ปีก็จะแค่2ปีเพราะว่าเป็นเหตุอันตรายร้ายแรงผู้มีสิทธิ์ในการยื่นคำร้องก็ได้แก่นะคะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องบุตรบิดามารดาทายาทโดยธรรมเจ้าหนี้หรือพนักงานอัยการโดยแสดงหลักฐานการไม่มีความเคลื่อนไหวทางบัญชีหรือการติดต่อใดๆเมื่อศาลมีคำสั่งแล้วนะคะก็ให้เป็นบุคคลสาบสูญกฎหมายก็จะถือว่าบุคคลนั้นถึงแก่ความตาย
ทายาทก็จะนำคำสั่งศาลนั่นแหละค่ะไปยื่นต่อนายทะเบียนเพื่อที่จะออกใบสำคัญการแสดงความตายและดำเนินการจัดการทรัพย์สินมรดกเงินประกันชีวิตหลงจ้งเหล็งเจ้งทรัพย์สินที่อยู่ในเซฟทั้งหมดทั้งสิ้นที่ดินก็ด้วยนะนะไปจัดการเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องหวังพึ่งพี่ตำรวจแหละสน.วังทองหลางอุ๊ยดิฉันไปใหม่อยู่ไม่ไกลอสวท.นี่แหละพี่น้องนะเพราะฉะนั้นพี่ตำรวจจ้ะพี่ตำรวจต้องทำงานอย่างเต็มที่นะพ่วงกับนะต้องสอบสวนการกระทำของลูกชายลูกสะใภ้ญาติของลูกสะใภ้ว่ามีส่วนร่วมไหมลูกสาวลูกสาวเนี่ยนะคะซึ่งก็มีลูกติดนะได้ข่าวมาเป็นแบบนั้นมีพฤติกรรมสมรู้ร่วมคิดด้วยหรือไม่อันซึ่งหากร่วมด้วยในตอนแรกแต่ต่อมาเปลี่ยนใจเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนทั้งหมดทั้งสิ้นรวมทั้งคำให้การอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นยังไงต้องพี่ตำรวจเท่านั้นดิฉันไม่ทราบดิฉันเป็นดีเจแต่ดูแล้วทุกคนเนี่ยมีส่วนได้ส่วนเสียในทรัพย์สินของคุณพัดแม่ที่ทุกทรมานร้องไห้จนตาแตกตาบวมเนี่ยคุณรู้ฟังแต่เมื่อแม่เนี่ยไปแจ้งความให้ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีต่อมาแม่เปลี่ยนใจอุ้ยลูกน่ารักลูกมากราบขอขมางานงี้งนแม่ถอนแจ้งความได้แต่อัยการก็ยังต้องดำเนินคดีต่อไปส่วนเรื่องการรับโทษเนี่ยขึ้นอยู่กับรูปคดีละดูที่เจตนาดูหลักฐานดูการรับสารภาพที่ไปออกรายการคุณผู้ฟังโอ้โหไอ้นั่นนี่หลงจ้งเหล็งเจ้งแต่โทษก็อาจจะลดได้เพราะว่าเป็นคดีครอบครัวไงแต่การกระทำแบบนี้ก็ถือว่าไร้จริยธรรมไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์ใจร้ายใจดำมากอันนี้ดิฉันพูดเองเรื่องเดียวนะคะแต่เรื่องนี้เนี่ยมีตัวละครเยอะมากไม่แค่เพียง3แม่ลูกมันยังมีผู้บริหารศูนย์พักพิงอ่ะนั่นน่ะโสธรชัย Nursing Home มีผู้บริหารในนั้นกี่คนมีคนที่ทำงานในนั้นมีเจ้าหนี้หน้าที่เสมียนที่อ้างว่าเนี่ยนะคะเกี่ยวเนื่องกับตำรวจสภ.ท่าม่วงในการตะคุบคนที่หนีหายแล้วเอากลับมานั่นน่ะต้องตามให้หมดโอ้โหอันนี้นะหยิบขึ้นมาเป็นยวงยังก็ขนุนจำปาดะเลยแหละแล้วก็ต่อด้วยนะคะคนที่เป็นคนรับจ้าง15,000เอารถไปรับอ่ะมันไม่ได้รับธรรมดามันมีการทำร้ายด้วยมีการมัดมือมัดเท้าคุณผู้ฟังนึกภาพถ้าเป็นคุณน่ะคุณโดนจับแบบนั้นคุณจะไม่ตะโกนเหรอเสียงที่ฉันดังขนาดนี้ถ้าดิฉันโดนแบบนั้นดิฉันไม่ได้ตะโกนหรอกดิฉันก็ปากเลยแหละเพื่อต้องการเอาชีวิตรอดให้คนได้ยินว่าต้องมาช่วยแล้วล่ะมันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ในรถคันนั้นมีกี่คนรถรับจ้างแบบนั้นมีกี่บริษัทแต่เท่าที่ดิฉันรู้ดิฉันก็เคยเห็นเนาะมีหลายบริษัทยังไม่หมดค่ะสบส.ค่ะต้องไม่ตัดจบเฉพาะย้ายผอ.ในยานาแต่ต้องมีเจ้าหน้าที่อื่นอีกที่อยู่ในนั้นที่เขามาตรวจร่วมกันเพราะคนไทยคุณผู้ฟังคนไทยไม่ได้กินสเต็กแบบจานเดียวจบไงคนไทยกินอะไรมันจะต้องกินด้วยกันไงข้าวคนละจานนะแยกแต่ว่ากลับมาต้องกินด้วยกันเนี่ยมันเป็นนิสัยของคนไทยต้องเอาให้หมดอย่าเหลืออย่าทิ้งไว้แล้วต้องตรวจสอบอีก8จังหวัดอะว่ามีที่ไหนอีกบ้างนะคะขบวนการมันไม่ได้หมดแค่นี้มองต่อไปนั่นคือบิ๊กบอสผู้ชักใหญ่อยู่เบื้องหลังที่จะฮุบกิจการและมรดกเพราะเฉพาะลูกสาวลูกชายเนี่ยไม่ได้มีความสามารถขนาดนั้นคนคนนี้เมื่อมีการวางแผนได้ระดับนี้ต้องบอกว่ามีความรู้ทางกฎหมายไม่มากไม่น้อย1เรื่องตัวละครเพียบบอกตรงๆนะคะจากเหตุการณ์เนี้ยมันสะท้อนใจนะในกลุ่ม LINE ของดิฉันนี่นะมีผู้เฒ่าผู้แก่พี่ๆหลายคนนะที่อยู่ในยิมฝากเลยบอกน้องถ้าพี่หายไปหนูช่วยตามพี่หน่อยนะบอกโอเคได้นะคะกลัวค่ะกลัวคู่ชีวิตกลัวลูกกลัวหลานกลัวความรวยของตัวเองเนี่ยเ
จะถูกส่งไปศูนย์พักพิง

ช่วงของรอบรู้กระแสโลกนะคะช่วงนี้พาไปฝรั่งเศสนะคะสำนักข่าว AFP ก็รายงานว่าฝรั่งเศสเนี่ยระอุสั่งปิดโรงเรียนเกือบๆนะคะเกือบๆ600แห่งทั่วประเทศรับมือขึ้นม็อบนักเรียนเดือดต้านระบบการศึกษาที่ถูกทำลายจากครูที่ขาดงานเวลาเรียนเนี่ยนะคะก็ยาวนานเกินไปรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยมันทรุดโทรมแล้วก็มีข้อเรียกร้องอื่นๆอีกต่างหากขณะที่การกระทบกระทั่งนะคะมีนักเรียนเนี่ยฟันหักจากกระสุนยางของตำรวจและอีกคนหนึ่งโดนยิงเข้าลูกตาฝ่ายครูวัย59ปีถูกทำร้ายและราดด้วยน้ำมันแต่ไม่มีเหตุการณ์เสียชีวิตไปที่ปักกิ่งนะคะแต่ปักกิ่งครั้งนี้ขยับมาใกล้บ้านเรามากทีเดียวปักกิ่งค่ะใช้ฐานบินเก่าในสปป.ลาวเป็นฐานทัพนอกจีนแห่งที่3เพื่อตั้งเน็ตเวิร์กส่วนขยายสนับสนุนฐานทัพเหลี่ยมของกัมพูชาทั้งนี้นะคะอ้างอิงจากสื่อจีนที่ฐานบินเนี่ยนะคะชื่อว่าฐานบินบ้านเกินห่างจากพรมแดนไทยจากจังหวัดหนองคายเพียง50กิโลเมตรจุดพิกัดเนี่ยถือว่าเป็นชัยภูมิที่ดีเยี่ยมเนื่องจาก

นะคะเป็นจุดตรงกลางของภูมิภาคอินโดจีนซึ่งรวมถึงเมียนมาเวียดนามกัมพูชาในรัศมีไม่เกิน800กิโลเมตรดิโพเมตเขาก็ระบุนะคะว่าฐานทัพแห่งนี้เนี่ยเป็นการวัดรอยเท้าสหรัฐเพราะว่าฐานบินนี้เคยเป็นลิมาไซส์44ของหน่วยข่าวกรองลับ CIA ในยุคสงครามเวียดนามรอยเตอร์ก็บอกว่าบอกอย่างนี้ค่ะพี่น้องรับรองว่าไม่ผิดนะคะเขาบอกว่าฐานการสร้างลานบินเนี่ยเริ่มเมื่อปลายปีที่แล้วแล้วก็ก่อสร้างต่อมานะคะก่อสร้างต่อมาเนื่องจากว่าเป็นการเปลี่ยนทุ่งสีเขียวเป็นรันเวย์ขนาดใหญ่มองเห็นอย่างชัดเจนทางภาพถ่ายดาวเทียมและรายงานต่อไปว่าไทยที่ตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงเป็นภาคีตามสนธิสัญญาของสหรัฐและเป็นพันธมิตรใกล้ชิดทั้งต่อจีนสปป.ลาวโอ้โหพี่น้องมันคงมีผลดีแหละเออเราอย่าไปมองผลเสียเรามองว่าเป็นการคานอำนาจมหาอำนาจนะคะที่พยายามจะขยายเข้ามาที่ช่องแคบมาลัตกาซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยในเมื่อฮอร์มุสเนี่ยนะคะเขายังทำได้ประสาอะไรกับมาลัตกาที่อยู่ด้านล่างเพราะฉะนั้นการคานอำนาจนะคะของชาติมหาอำนาจเนี่ยมันก็เป็นผลดีเพียงแต่ว่าเราต้องอยู่ให้ถูกที่ถูกทางและผู้นำประเทศนะคะก็ต้องมีความชาญฉลาดมีสมองในการคิดมีการชั่งน้ำหนักเป็นการดีเท่านั้นแหละนะคะบทเพลงมาทันทีค่ะ

0: ็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: นิวฟาวิทชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิทชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
7: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี่
6: ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
7: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
6: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
8: มีจำหน่ายแล้วที่7-11

0: ดีเซลเอสแรงทุกถังไม่ตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนครับ
2: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 โทน
3: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันรายฝุ่น
2: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาท
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
6: ถึงท้ายรายการต้องลากันด้วยอีอีอะอะตะมุตะมิปุกปิกตะลุกกุกกิกของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอุอิอาอุอิอาโอเอะเรื่องก็มีว่าการยอมรับความจริงคือตัวช่วยที่ทำให้ก้าวผ่านช่วงเลวร้ายที่สุดไปได้อย่างค่อนข้างจะชิวๆขอทุกท่าน

นะคะมีความสุขในทุกประการสาธุสัพเพชนาพหุชนานามังสตวาปิยายันตุอรหังปิโยเทวามนุษย์สารนังนะโมพุทธายะขอบพระคุณค่ะสำหรับการติดตามรายการแหม่มบุรีรัตน์สวัสดีค่ะ